0: พระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกข์โศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทางการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน ขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของออกไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเพราะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ปิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 นวันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับโปรได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI, Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับ

0: ออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. MyGPF Applicationสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
5: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบรท์แองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยาน ด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่า

0: อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
1: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไทรีเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซต 25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้ง3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วนหนึ่งเหรียญเงินได้จากจุฑาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวอเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6และนัทชเจตเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเล็กซานโดบูเรโรจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 พี่เจตกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
3: 1นาทีกับกปท.
4: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานสั้นเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอ สงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานสร้างเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานสร้างเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจิโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
13: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
14: ครับสวัสดีครับผม
13: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
14: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอ เชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
13: ค่ะ
14: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
13: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่อะค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
14: เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
13: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณแล้วก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
14: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพิ่มเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความ ความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่3นะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดําเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเต่านะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ําแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
13: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.ล่ะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
14: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารวยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลานนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิญฮาลานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลานนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรโร่เฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรโร่เฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันเนี้ยเราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่เรายังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
14: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเทนทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-577-7555
0: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
18: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
17: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกพค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
19: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คน3คนล้านคนก็มีและจะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละแล้วเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆเรียก SME ทั้งหลายเนี่ยเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว
17: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกา กิตปาโลรายงาน
0: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
20: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน ถแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปรับปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
2: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยพายิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
20: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี้
2: เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายท่อตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำมิชอบเหล่านี้เพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
20: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
21: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
22: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆ
3: มันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก็คิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
21: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIA ไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท.777แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
4: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
21: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนานฤมลอุดมพรรายงาน
22: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
23: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
7: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชพัฒโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโตปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะโดยในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเริ่มกันที่ข่าวสารที่น่าชื่นชมยินดีค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สร้างความภูมิใจอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเว็บโอเมทริกประจำเดือนกรกฎาคม2026โดยมีผลการจัดอันดับที่โดดเด่นดังนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอันดับที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับที่4กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอันดับที่6สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับที่31ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทยและอันดับโลกที่3309ค่ะที่สำคัญนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีพัฒนาก้าวกระโดดจากอันดับโลกที่ 4,648 ขึ้นสู่ลำดับ 3,309 ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าดีขึ้นถึง 1,339 อันดับค่ะซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งในด้านการเรียนการสอนการวิจัยผลงานทางวิชาการการเผยแพร่องค์ความรู้และการเข้าถึงข้อมูลในระดับสากลตลอดจนความร่วมมือของคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของคุณภาพการศึกษาและความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสำหรับน้องๆนักเรียนนะคะที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยแห่งอนาคตความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณคือเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลค่ะและต่อกันที่โครงการเชิดชูเกียรติชมรม To Be No. 1ค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะชมรม To Be No. 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติชมรม To Be No. 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑโฑปมาเป็นประธานเปิดโครงการณหอประชุมวิชาอรรถศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยในโครงการนี้นะคะก็มีสมาชิกชมรมทวีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และเครือข่ายชมรมทวีนัมเบอร์วันในจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่โรงเรียนวิรัตพิทยาคมชุมชนบ้านสนวนในวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์เรือนจำอำเภอนางรองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และโรงเรียนพัทรบพิตรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า300คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชมรมทวีนัมเบอร์วันรุ่นที่13ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะและมีการส่งต่อภารกิจและสร้างแรงบันดาลใจผ่านพิธีมอบตำแหน่งแก่คณะกรรมการบริหารชมรมรุ่นที่14และการแสดงศักยภาพของเยาวชนต้นแบบ To Be No. 1 Idol มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการชมรม To Be No. 1รุ่นที่13การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ Sex Education ภายใต้กิจกรรม BIU Pride Month 2026การมอบกิตติบัตรแก่เครือข่ายชมรม To Be No. 1ในจังหวัดบุรีรัมย์พิธีส่งมอบตำแหน่งแก่กรรมการบริหารชมรม To Be No. 1สู่คณะกรรมการรุ่นใหม่การแสดงจากชมรม To Be No. 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จาก4คณะและปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีวงโปงลางพนมรุ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและต่อกันที่งานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Open House 2027ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑโฑปมาเป็นประธานเปิดโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยและแนะแนวการศึกษาต่อเนื่องอย่างมีระบบและยั่งยืนประจำปีการศึกษา2570 Open House 2027ค่ะที่จัดขึ้นโดย

0: ฝ่ายวิชาการและบริหารร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน94โรงเรียนเดินทางมาร่วมงานทั้ง3วันเป็นจำนวนกว่า 10,000 คนค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาสัมผัสศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนรวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับตนเองและได้วางแผนชีวิตในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะโดยกิจกรรมตลอดระยะเวลาทั้ง3วันนะคะก็เป็นการแนะนำกระบวนการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา2570โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์จีวัฒนาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการนำเสนอหลักสูตรจากตัวแทนนักศึกษาคณะต่างๆทั้ง7คณะค่ะก็ประกอบไปด้วยคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะพยาบาลศาสตร์ณหอประชุมมาลินีจุฑปมาและกิจกรรมนิทรรศการสาขาวิชาและหลักสูตรต่างๆที่บริเวณชั้น1หอประชุมมาลินีจุฑปมาโถงชั้น1อาคารอเนกคุณาคารโถงชั้น1อาคาร25คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโถงชั้น1อาคาร24คณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณาจารย์รุ่นพี่นักศึกษาคอยให้คำปรึกษาให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างเป็นกันเองบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะ
1: ก็ยังมีข้อมูลนะคะในเรื่องของพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นนะคะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25 26และ27กันยายน2569ณหอประชุมมาลินีจุฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในส่วนของบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องทราบกำหนดการก่อนเนาะว่ากำหนดการสำคัญของเรามีอะไรบ้างกำหนดการก็จะแบ่งเป็นการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะก็คือกำหนดการซ้อมรับคือวันที่25ถึง27กันยายนที่หอประชุมมาลินีจุฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะคือวันที่9ตุลาคม2519ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะเมื่อบัณฑิตนะคะได้ตรวจสอบรายชื่อนะคะและทราบแล้วว่าเป็นผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบนี้นะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการลงทะเบียนเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำแจ้งความประสงค์ในส่วนของการเช่าชุดครุยการถ่ายภาพและการใช้บริการรถรับส่งนะคะภายในวันที่10กันยายน2569ค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ grads.bru.ac.th ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการชำระเงินค่ะท่านสามารถชำระเงินผ่าน QR code mobile banking นะคะได้เลยนะคะทุกธนาคารค่ะและจากนั้นค่ะการรายงานตัววันที่25กันยายนนะคะเป็นวันแรกของการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะให้บัณฑิตนะคะมารายงานตัวนะคะโดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับรายงานตัวในวันที่25กันยายนค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการฝึกซ้อมค่ะก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตนะคะในแต่ละสาขาจากนั้นก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ค่ะซึ่งก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามระเบียบค่ะกรณีบัณฑิตไม่เข้าร่วมซ้อมก็จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะและในส่วนของการแต่งกายนะคะบัณฑิตชายนะคะก็คือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสูทสีกรมท่าเนกไทของมหาวิทยาลัยค่ะรองเท้าหนังสีดำและสวมชุดครุยวิทยาฐานะค่ะสำหรับบัณฑิตหญิงนะคะเครื่องแบบมหาวิทยาลัยกระโปรงสีกรมท่ารองเท้าหุ้มส้นสีดำถุงน่องสีเนื้อ และสวมชุดครุยวิทยาฐานะในส่วนของตัวอย่างการแต่งกายนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะและนี่นะคะก็คือข้อมูลค่ะที่นำมาฝากบัณฑิตนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้บัณฑิตได้เตรียมตัวนะคะจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7100ค่ะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะคะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 22:30 น.ณหอประชุมมาลินีจุโทปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุควีล่าสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.bru.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
2: วงเหลืองเรืองระบือด้วยศาสตร์ศิลป
3: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา 5:00 น.กับ BIU Charity Run 2026วิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามาร่วมย้อนวันวานสานสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: ท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวในเรื่องของสุขภาพนะคะที่จะมาเติมพลังกายและดูแลพลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะในเรื่องของสุขภาพนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD นะคะรวมถึงภาวะวิกฤตทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพจิตใจก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ทางคณะพยาบาลศาสตร์นะคะซึ่งท่านอาจารย์นะคะก็ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะและตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิชาภัทรมณีพันธ์รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันอาจารย์จุธารัตน์ สพันธ์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์อนุชิดาอายุยืนนะคะอาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของการให้บริการดีๆเพื่อชุมชนนะคะของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะได้ดำเนินการเพื่อชุมชนนะคะและก็ในส่วนของศูนย์ CPR นะคะศูนย์หิวใจและมีโครงการส่งเสริมป้องกันโรค NCD ด้วยนะคะขออนุญาตเริ่มที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิชาภัทรมณีพันธ์ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงความเป็นมาและเป้าหมายหลักของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพต่างๆเพื่อชุมชนในครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์การให้บริการทางด้านสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมป้องกันรักษาแล้วก็ฟื้นฟูนะคะในกลุ่มเป้าหมายนะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนักศึกษานะคะแล้วก็รวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะตรงนี้ก็เป็นนโยบายนะคะที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์รับนโยบายโดยตรงนะคะจากท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะในส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นพันธกิจหลักที่ท่านคณบดีนะคะก็คือท่านอาจารย์กนิษฐาจอดนอกนะคะรับนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยแล้วก็นำมาสู่แนวทางนะคะเพื่อที่จะให้คณะพยาบาลเราเข้าไปให้บริการทางด้านสุขภาพนะคะเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความเต็มใจเนื่องจากคณะเรามีบุคลากรนะคะทางด้านวิชาการนะคะที่มีความรู้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเขาเรียกว่าความรู้ทางด้านสุขภาพนะคะไม่ว่าจะทุกสาขาเลยนะคะตรงนี้เราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าจัดตั้งศูนย์การให้บริการสุขภาพทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจนะคะแล้วก็รวมไปถึงการให้บริการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะให้กับประชาชนในชุมชนค่ะ
0: ค่ะทีนี้ทราบมาว่าคณะพยาบาลศาสตร์นะคะมีการจัดตั้งศูนย์หิวใจซึ่งอาจารย์ก็ได้มีส่วนในการร่วมดูแลแล้วก็จัดตั้งศูนย์นี้ด้วยนะคะเป็นการดูแลสุขภาพจิตและประคบประคองจิตใจอะค่ะที่มาของศูนย์หิวใจคืออะไรคะอาจารย์มีการเปิดให้บริการดูแลสุขภาพจิตใจในรูปแบบใดบ้างคะให้อาจารย์ได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะสำหรับศูนย์หิวใจนะคะของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะก็เป็นแนวนโยบายของท่านคณบดีนะคะในเรื่องของณปัจจุบันเนาะที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตนะโดยเฉพาะอุบัติการสำหรับนักศึกษานะคะของคณะพยาบาลศาสตร์ของเราเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคณะเกี่ยวกับสุขภาพเนาะเราก็ยังมีการพบอุบัติการของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคทางด้านสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้
0: า
1: ตรงนี้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของสถานการณ์เนาะในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบนะทำให้คนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตเพราะนั้นกลุ่มที่คิดว่าเราจะเข้าไปในการช่วยเหลือตรงนี้นะคะก็คือที่มาของศูนย์นี้ก็คือกลุ่มนักศึกษาเป็นหลักก่อนนะคะเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเพราะว่าเราถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญนะคะถ้าเกิดขาดแรงใจเนาะกำลังกายในการที่จะเรียนหนังสือมันก็จะลดสมรรถนะลงนะคะตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงท่านคณบดีก็เลยบอกว่างั้นเราต้องทำศูนย์นะศูนย์ของเราก็จะเป็นศูนย์ที่มีทั้งอุปกรณ์นะที่เป็นเชิงทางด้านวิทยาศาสตร์ในการตรวจจับระดับความเครียดนะคะออกมาเป็น ตัวเลขนะคะหลังจากนั้นก็จะมีนักบำบัดนะคะใช้คำว่าตรงนี้เพราะว่าเรามีอาจารย์ทางด้านจิตเวชน
0: ะ
1: ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะตอนนี้เรามีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงนะคะในเรื่องของการบำบัดสุขภาพจิตเนี่ยที่สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตของเรานะคะมีทั้งหมดนะคะ4ท่านด้วยกันนะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดในแต่ละแบบด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะที่เราคิดว่าเรามีความแตกต่างนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการเข้าถึงให้รวดเร็วนะคะตรงนี้แล้วก็ทางท่านอธิการก็เหมือนประมาณว่าสนับสนุนเต็มที่นะคะให้เราจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่าง
0: ๆ
1: นะคะที่อยู่ในศูนย์ของเรานะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเราได้มีการ MOU นะคะกับศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์รักใจคลินิกรักใจนะคะที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะที่มีเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตแพทย์นะคะแล้วก็พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทั้งจิตวิทยาต่างๆนะคะที่พร้อมที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับศูนย์ฮิวใจแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายที่เวลาเราเขาเรียกว่าให้ขอความช่วยเหลือเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งนะคะในส่วนของเครือข่ายทีมสหสาขาวิชาชีพตรงนี้นะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเราก็คือศูนย์ตรงนี้นะคะที่จะเปิดนะคะอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นช่วงไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้นะคะแบบให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะ
0: คะ
1: ลักษณะของศูนย์ฮิวใจของเรานะคะนอกจากมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วนะคะเราก็จะมีรูปแบบการบำบัดที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำจิตบำบัดนะคะรายเดี่ยวรายกลุ่มนะคะไม่ว่าการจะทำลักษณะของmindfulness ของอาจารย์ที่มีการอบรมมาโดยเฉพาะนะคะตรงนี้หรือจะเป็นในลักษณะของการใช้ศาสตร์อื่นๆนะคะเข้ามาเป็นรูปแบบการบำบัดไม่ว่าจะเป็นการใช้ไพ่ยิปซีนะคะอาจารย์ของเราก็จะมีความเชี่ยวชาญนะคะตรงนี้ก็คิดว่าแล้วก็จะมีอีกหลายรูปแบบนะคะที่เราจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงก็คือนักศึกษาที่มีความเครียดเนาะความทุกข์หรือว่าสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าป้องกันการลุกลามบานปลายก่อนที่จะป่วยเป็นโรคนะคะตรงนี้เราก็จะมีทีมนะคะที่จะให้การดูแลนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่ป่วยแล้วนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วนักศึกษาเข้ามาแล้วบางทีก็อาจจะมีการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจได้หรือว่าป่วยเป็นทางด้านไซโคซิสเนาะตรงนี้เราก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานย
0: าน
1: ะคะผลข้างเคียงนะคะของการทานยาตรงนี้เราก็จะดูแลเพื่อที่จะมีการควบคุมอาการทางจิตเวชได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะรันฟังก์ชันได้สามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือบุคลากรนะคะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าฝ่ายสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเราก็พร้อมที่จะให้บริการเรามีเครื่องนวดด้วยนะคะเรามีเครื่องนวดที่เราไม่เก็บตังค์เนาะแต่ว่าเราจะกำกับด้วยชั่วโมงนะคะการให้บริการตรงนี้คิดว่าเดือนกันยานะคะไม่เกินกลางเดือนน่าจะเปิดให้บริการได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
0: ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะเราพร้อมนะคะในเรื่องของการให้บริการนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะท่านอาจารย์ก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าเราให้บริการในส่วนของนักศึกษาก่อนเป็นเบื้องต้นแต่ทีนี้อยากจะถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะว่านอกเหนือจากนักศึกษาและบุคลากรแล้วหากประชาชนที่กำลังรับฟังรายการของเราอยู่อะค่ะสนใจที่จะมาใช้บริการศูนย์หัวใจอะค่ะจะต้องติดต่อทางไหนยังไงทีนี้การรักษาความลับของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันค่ะเรามีการดำเนินการยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะในเรื่องของประชาชนทั่วไปใช่ไหมคะที่จะมาใช้บริการสำหรับศูนย์หัวใจก็เป็นนโยบายหนึ่งเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีรูปแบบในเรื่องของเชิงลุกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโรงเรียนตอนนี้สุขภาพจิตในโรงเรียนเนาะมีภาวะซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะนะคะกับเด็กวัยรุ่นอะไรต่างๆเพราะนั้นเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนวิทยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปให้ความรู้อันนี้ก็เป็นแนวทางนึงที่เราทำเสมอมาเลยนะคะตรงนี้หรืออาจจะ walk in เข้ามาเพื่อที่จะมา
0: ปรึกษาก่อน
1: อันนี้ก็ได้เลยนะคะเราก็จะมีระบบนะในเรื่องของการรักษาความลับด้วยเพราะอันนี้มันเรื่องสำคัญแต่ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าการเจ็บป่วยของคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยทางกายหรือการเจ็บป่วยทางจิตเพียงแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันต้องมีทางออกนะคะเมื่อเราเจ็บป่วยแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะแบบฮีลใจตัวเองได้นะคะหรือว่าไม่อาจจะไว้ใจคนข้างๆได้เราสามารถ
0: เดินมาหาผู้เชี่ยวชาญ
1: ใช่เดินเข้ามาเลยค่ะแล้วเราก็จะเก็บเป็นความลับแล้วเราก็จะทำให้ท่านมั่นใจว่าการเจ็บป่วยทางจิตเป็นเรื่องปกติแล้วก็สามารถที่จะ หายได
0: ้
1: นะคะตรงนี้ประมาณนี้ค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการให้บริการในเรื่องของศูนย์หัวใจนะคะเป็นการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพใจไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของศูนย์หัวใจเท่านั้นนะคะทางคณะพยาบาลศาสตร์นะคะมีการให้บริการมากมายเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วนะคะขออนุญาตไปต่อที่ท่านอาจารย์จุฑารัตน์เสาวพันธ์นะคะในเรื่องของการดำเนินงานของศูนย์ CPR เรามีการให้บริการในเรื่องของศูนย์ CPR ซึ่งเป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะอาจารย์คะ อยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงความสำคัญของศูนย์ CPR ค่ะและการให้บริการของศูนย์นี้ครอบคลุมในเรื่องใดบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ค่ะสำหรับศูนย์ CPR นะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าศูนย์ CPR เนี่ยเกิดขึ้นได้ก็คือการ CPR เราคิดว่าทุกคนต้องทำได้นะคะเพราะว่าถือเป็นหัวใจหรือก็เป็นเป้าหมายสำคัญเลยของระบบสาธารณสุขโลกนะคะเพราะว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันเนี่ยเกิดได้กับทุกคนนะคะทุกที่แล้วก็ทุกเวลาด้วยการที่คนทั่วไปจะทำ CPR ได้เนี่ยค่ะจะต้องเปลี่ยนจากผู้ยืนดูกลายมาเป็นผู้ช่วยชีวิตได้ดังนั้นก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้คณะของเรานะคะจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ทุกคนสามารถทำ CPR ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: ค่ะทีนี้การดำเนินงานนะคะเรามีการฝึกอบรมหรือว่ามีการให้ความรู้กับประชาชนบ้างหรือยังคะอาจารย์
2: ค่ะในศูนย์ของเราเนี่ยนะคะจะให้บริการทั้งในนักศึกษาของเรานะคะแล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วรวมไปถึงบุคลากรภายนอกไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือประชาชนในชุมชนค่ะ
0: ค่ะก็ทราบว่ามีการจัดอบรมให้บ้างแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานข้างนอกที่ฟังอยู่อาคารหน่วยงานภายนอกอะค่ะสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้หรือสนใจที่จะเข้ามาฝึกทักษะการ CPR การใช้เครื่อง AED กับทางศูนย์นะคะจะต้องติดต่อผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
2: ได้ทั้งหมดเลยนะคะอาจจะมาขอฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะเราจะมีห้องประชุมแล้วก็สามารถจัดเตรียมวิทยากรแล้วก็สื่ออุปกรณ์หุ่นนะคะแล้วก็มีเครื่อง AED ให้ฝึกในการปฏิบัตินะคะซึ่งวิทยากรของเราจะมีทั้งอาจารย์นะคะแล้วก็มีทั้งนักศึกษาที่สามารถช่วยเป็นวิทยากรให้เราได้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ ะฝากไปถึงหน่วยงานภายนอกนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียนรู้หรือฝึกทักษะในการ CPR นะคะก็สามารถติดต่อประสานงานมาได้ที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ044611221ต่อ6411สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: และไม่ใช่เพียงเท่านี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์หัวใจไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ CPR นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ยังมีความรู้นะคะและก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของการส่งเสริมการป้องกันโรค NCD มาฝากด้วยนะคะ NCD คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาได้รับฟังกันนะคะขออนุญาตไปต่อที่ท่านอาจารย์อนุชิดาอายุยืนนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับโรค NCD นะคะหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็คือกลุ่มโรคที่ไม่เกิดการติดเชื้อนะคะแล้วก็ไม่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ค่ะมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตร่วมกับปัจจัยทางพันธุกรรมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะโดยโรคจะค่อยๆพัฒนาและดำเนินไปเป็นระยะเวลานานค่ะ
0: ค่ะทีนี้ในส่วนของสถานการณ์โรคในบุรีรัมย์ของเราบ้างค่ะอาจารย์มีมุมมองว่าตอนนี้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของ NCD ค่ะ
3: ค่ะสำหรับในประเทศไทยหรือว่าในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะจากการสำรวจล่าสุดนะคะของกรมควบคุมโรคนะคะพบว่าประชากรในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะพบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 125.4 โรคเบาหวานประมาณ 109.5 แล้วก็ภาวะอ้วนประมาณ 142.2 ซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ยังเน้นค้นหาคนที่มีความเสี่ยงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคแล้วก็การช่วยคนที่เป็นโรคให้สามารถควบคุมโรคได้อยู่ค่ะก่อนอื่นขอพูดเรื่องของโรคสักเล็กน้อย
0: ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะ
3: กรมอนามัยโรคนะคะก็ได้จัดโรค NCD นะคะก็จะได้แก่โรคหัวใจหลอดเลือดนะคะแล้วก็หัวใจขาดเลือดนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดรวมถึงโรคไตวายเรื้อรังโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตสูงเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเลยนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถทำให้เกิดโรคเหล่านี้ได้ก็ได้แก่การสูบบุหรี่การได้รับควันบุหรี่ค่ะ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากการรับประทานอาหารหวานมันเค็มมากเกินไปนะคะการรับประทานผักและผลไม้น้อยการขาดการออกกำลังกายแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนความเครียดแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็พันธุกรรมด้วยค่ะเบื้องต้นนะคะอาการของโรคที่จะเกิดโรค NCD เหล่านี้นะคะก็อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกอาการเหนื่อยง่ายอาการชาอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะตามัวปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำนะคะในผู้ป่วยเบาหวานนะคะการไอเรื้อรังหรือการหายใจลำบากค่ะสำหรับการป้องกันนะคะโรคนี้นะคะก็คือสามารถป้องกันได้เช่นกันนะคะโดยโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่นะคะการป้องกันก็จะเป็นการปรับพฤติกรรมนั่นเองเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเน้นผักผลไม้ธัญพืชลดหวานมันเค็มนะคะออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วันนะคะงดสูบบุหรี่เด็กเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอลดความเครียดแล้วก็ที่สำคัญก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะอาจารย์คะและในส่วนของคณะพยาบาลของเราอะค่ะมีกิจกรรมหรือว่ามีการจัดโครงการลงพื้นที่ไปดูแลชุมชนไปดูแลชาวบ้านยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: ในเรื่องการเรียนการสอนนะคะในรายวิชาการพยาบาลชุมชนค่ะในนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะก็จะมีการลงพื้นที่นะคะไปให้ความรู้ชาวบ้านก็คือเราจะไม่รอให้ชาวบ้านป่วยแล้วก็มาหาของเราจะเป็นการเน้นออกปฏิบัติสู่ชุมชนนะคะก็คือจะตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพการวัดความดันชั่งน้ำหนักส่วนสูงประเมินรอบเอวนะคะการประเมินพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายในผู้ป่วยแต่ละเคสนะคะการให้ความรู้เรื่องอาหารการลดหวานลดมันลดเค็มนะคะแล้วก็ชวนประชาชนนะคะมาทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัยก็จะเป็นโครงการในรายวิชาของนักศึกษานะคะแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ตั้งเป้าหมายพฤติกรรมเป็นรายบุคคลนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการติดตามผลนะคะในการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแล้วก็นอกจากนี้นะคะกิจกรรมจะลุล่วงได้เราก็จะมีการทำงานร่วมกับอสม.ผู้นำชุมชนแล้วก็หน่วยสุขภาพในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่านอกจากเราจะพานักศึกษาของเรานะคะลงพื้นที่ไปเรียนรู้จริงนะคะไปฝึกประสบการณ์จริงแล้วนะคะเราก็ยังฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกับชุมชนด้วยนะคะแล้วก็เป็นการดำเนินงานที่อยู่ในความร่วมมือนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนด้วยนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะได้ทิ้งท้ายในส่วนของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะฝากถึงประชาชนฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ว่าจะมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพยังไงให้ห่างไกลโรคค่ะเชิญค่ะ
1: ก็สำหรับเทคนิคนะคะในการดูแลตัวเองยังไงให้ห่างไกลโรคนะคะก็คิดว่าอันหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนนะคะก็อยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อมีเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่เพื่อที่จะสามารถที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อคนที่เรารักเนาะเพื่อคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อที่ลูกนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนรักของเราอย่างนี้ค่ะเราก็อยากจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเนาะสามารถกินไปเที่ยวได้แล้วก็มีความสุขได้เพราะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายอย่างนี้นะคะเราก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะตั้งแต่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายนะหรืออาจจะในเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มันมีมลภาว
0: ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานทั่วไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่จะพูดไม่ได้เลยก็คือสุขภาพจิตนะคะก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองนะคะคิดดีเนาะพูดดีนะคะหรืออาจจะเอาธรรมะเข้ามาฮีลใจเราด้วยนะคะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหรืออาจจะศาสนาที่เรามีความเคารพนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เรามีจิตใจที่เบิกบานนะคะสุขภาพจิตใจดีสุขภาพร่างกายก็จะดีตามมาด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเชิญท่านอาจารย์จุฑารัตน์เลยค่ะ
2: ค่ะสำหรับสิ่งที่อยากฝากนะคะก็คือหลักการนะคะในการทำยังไงให้เราเนี่ยมีเทคนิคในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีนะคะอย่างจะแนะนำก็คือหลักสามอสองสอนะคะที่เน้นในเรื่องของอาหารที่เราจะต้องเลือกรับประทานนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะให้เหมาะกับวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุหรือทุกๆวัยก็สามารถออกกำลังกายได้นะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์อย่างที่อาจารย์นิชาภัทรได้กล่าวไปนะคะซึ่งเป็นการจัดการความเครียดอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็เรื่องของลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะเรื่องของการงดสูบบุหรี่การดื่มเหล้านะคะและหันมาคัดกรองสุขภาพด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะเชิญท่านอาจารย์อนุชิดาค่ะ
3: ค่ะสำหรับการป้องกันโรค NCD นะคะก็คืออยากฝากไว้เลยก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงค่ะที่จะทำให้เกิดโรคการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็การตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคแล้วก็การลดเกิดการเกิดภาวะแทรกซ้อนการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะท่านอาจารย์นิชาพัฒน์บอกว่าถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีนะคะก็จะทำให้สุขภาพเรานั้นแข็งแรงนะคะและในส่วนของท่านอาจารย์จุฑารัตน์นะคะท่านมีเทคนิคนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพคือหลัก3อ2สนะคะและท่านอาจารย์อนุชิดานะคะก็พูดถึงในเรื่องของการป้องกันโรค NCDท่านผู้ฟังคะนอกจากสาระความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมหาวิทยาลัยนะคะได้มีการจัดกิจกรรม Open House 2027ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา2570อยู่ด้วยนะคะอยากให้อาจารย์นะคะได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะในหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์เชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับท่านผู้ที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้นะคะตัวดิฉันเองก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะคณะพยาบาลศาสตร์ของเรามีความพร้อมนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เสริมศักยภาพของผู้เรียนนะคะให้เต็มศักยภาพแล้วก็ทัดเทียมกับสถาบันทางด้านการศึกษาพยาบาลของรัฐทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเรามีความพร้อมแล้วก็มีความมั่นใจนะคะในการที่จะเป็นแหล่งศึกษาสำหรับพยาบาลศาสตร์หรือว่าพยาบาลวิชาชีพในอนาคตนะคะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะคะบอกต่อข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเข้าศึกษาโดยเฉพาะในปีการศึกษา2570นี้นะคะก็อยากจะให้เชิญชวนนะคะลูกๆหลานๆนะคะของท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยากจะเป็นพยาบาลในอนาคตก็ไม่จำเป็นต้องไปไหนไกลแล้วนะคะมาเรียนสถาบันราชภัฏของเราราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีความคุณภาพนะคะแล้วก็มีคุณธรรมด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็พร้อมนะคะที่จะเป็นสถาบันการศึกษานะคะในการที่จะผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เรามีทุนการศึกษานะคะให้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทุนให้เปล่านะคะแล้วก็ทุนของโรงพยาบาลต่างๆนะคะของรัฐตรงนี้ก็จะเพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะมีความมั่นใจว่ามาเรียนที่เรานะคะนอกจากจะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพแล้วนะคะยังสามารถที่จะมีงานทำแบบ 100% แล้วก็สามารถที่จะทำงานใกล้บ้านเราได้ด้วยค่ะตรงนี้ก็ฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ประชาสัมพันธ์เยอะๆนะคะตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้มหาวิทยาลัยนะคะกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติซึ่งในรอบนี้นะคะเป็นรอบแรกนะคะเป็นการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานเรียกว่ารอบพอร์ตฟอลิโอนะคะอย่าลืมที่จะเตรียมพอร์ตนะคะมาเสนอต่อคณะกรรมการมาเสนอต่อท่านอาจารย์ก็ได้นะคะการรับสมัครนะคะสามารถดูรายละเอียดนะคะข้อมูลการรับสมัครได้นะคะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สามารถสอบถามในเรื่องของการรับสมัครนี้นะคะได้ที่งานรับสมัครนักศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะหมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7103และ7104ก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษานี้ได้ก็ฝากคณะพยาบาลศาสตร์นะคะไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณผู้ฟังนะคะให้กับน้องๆนักเรียนที่กำลังฟังอยู่รวมถึงผู้ปกครองนะคะได้ไปบอกข่าวนะคะแจ้งต่อนักเรียนนะคะแจ้งต่อลูกๆหลานๆนะคะให้เลือกคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะยินดีที่จะมอบความรู้ให้กับบุตรหลานของท่านนะคะเรามีบุคลากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์นะคะที่ยินดีและพร้อมมากๆนะคะในการให้ความรู้แก่น้องๆนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะและวันนี้นะคะรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิชาพัฒน์มณีพันธ์ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษาขอขอบคุณท่านอาจารย์จุฑารัตน์เสาวพันธ์อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อนุชิดาอายุยืนค่ะอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้มาแบ่งปันข้อมูลมาสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพให้พวกเราให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะไม่เพียงแต่ผลิตพยาบาลวิชาชีพคุณภาพเท่านั้นนะคะยังมีการให้บริการในส่วนของศูนย์ CPR ที่พร้อมสร้างทักษะต่อชีวิตศูนย์ฮือใจที่พร้อมดูแลระบบอารมณ์และจิตใจรวมถึงการขับเคลื่อนป้องกันโรคNCD เพื่อให้ท่านผู้ฟังนะคะ ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังสนใจเข้าใช้บริการก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่คณะพยาบาลศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ6411ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะพยาบาลนะคะสามารถกดติดตามนะคะได้ที่Facebook Fanpage คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกียรติรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
7: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอข้อเสนอต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมเวิร์คช็อปครั้งที่3หรือรอบไฟนอลในวันนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนจะถูกสรุปเป็นเอกภาพในการประชุมรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ขณะที่จังหวัดสตูลเตรียมชง17โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรสงขลาของบกว่า426ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4ด้าน
8: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติ ได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองก่อลี่ดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: รัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHzAM 1368 kHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันที่รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ผมเภสัชกรสมพรอุทิศสมังกุลมาดำเนินรายการเพื่อให้ความรู้ข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการบริโภคทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งข้อมูลข่าวสารการบริการนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับสิทธิผู้บริโภค5ข้อ สิทธิข้อที่1ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าและบริการรวมทั้งข่าวสารต่างๆนะครับข้อที่2คือสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกบริโภคสิทธิข้อที่3คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยไม่ถูกหลอกลวงอะไรต่างๆนะครับสิทธิข้อที่4ถ้าถูกละเมิดไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตทรัพย์สินและร่างกายก็จะได้รับการชดเชยเยียวยาตามกฎหมายและสิทธิข้อสุดท้ายสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับปกติแล้วผมจะพูดเรื่องทั่วไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับสากลโลกแล้วก็มีน้องๆจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกรุ่นใหม่เป็นกรรมการสมาคมเพื่อผู้บริโภครุ่นใหม่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับวิชาการอาหารและยาอะไรต่างๆเพื่อให้ท่านได้เข้าใจวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องการกินการบริโภคสักหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่นี่นะครับมักจะพูดว่ามันก็อันตรายทั้งหมดแหละของทุกอย่างที่กินได้มันก็อันตรายทั้งหมดแหละเวลาเรามีคนไปบอกว่าไอ้นี่มันไม่ดีนะอย่ากินยานี้ไม่ดีนะอาหารนี้ไม่ดีนะอาหารนี้ใส่สารเคมีนะก็บอกว่ามันอันตรายทั้งนั้นแหละกินๆเข้าไปเถอะอย่าเรื่องมากอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่น่าจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับจริงอยู่ครับคนหนุ่มสาวนะครับคนที่อายุยังน้อยนะครับหรือเด็กๆที่เราปรุงอาหารต่างๆให้เขากินโดยเขาไม่มีสิทธิ์เลือกหรือเขาไม่รู้นะครับเขาก็กินเข้าไปแต่สารเคมีต่างๆที่ผสมเข้าไปที่ปนเปื้อนปนปอมเจือปนมากับอาหารที่กินเข้าไปมันไม่ได้ทำให้เราเจ็บป่วยหรือเป็นไรในวันนี้แต่มันจะอีก10ปี20ปีตอนนั้นร่างกายมันจะทรุดโทรมมากอวัยวะภายในจะทรุดโทรมจากสารเคมีอะไรต่างๆที่เรากินเข้าไปนะครับแล้วเวลาเราเจ็บป่วยนะมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนประเทศชาติที่จะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลจากภาษีราษฎรในการไปดูแลรักษาพยาบาลอะไรต่างๆที่เราเรียกร้องกันเยอะแยะนะครับทำไมไม่มีรักษาฟรีทำไมไม่มีบัตรทองบัตรอะไรทำไมไอ้นี่แหละครับเพราะว่าเราบริโภคผิดมาตลอดนะครับการบริโภคเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นการเอาสารเคมีเอาอาหารเอาอะไรต่างๆเข้าไปสู่ร่างกายแล้วจะทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายมีความเสียหายทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนสุดท้ายก็ตอนเราอายุมากแล้วไม่แข็งแรงแล้วตอนนั้นจะก็จะแสดงอาการเพราะฉะนั้นการบริโภคตั้งแต่วันนี้พี่น้องผู้บริโภคที่อายุยังไม่มากนะครับพี่น้องผู้บริโภคที่อายุมากแล้วก็ดูแลลูกหลานนะครับให้เขาบริโภคให้ถูกอย่าไปบริโภคแบบไม่คิดไม่ดูอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะในสภาวะทางสากลสภาวะทางสากลที่ประเทศต่างๆก็เอาสินค้าต่างๆตามมาตรฐานของตัวเองมาขายในประเทศไทยผมจะเรียนท่านผู้บริโภคว่ามาตรฐานอาหารยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้ในประเทศเราเนี่ยมาตรฐานประเทศไทยนี่สูงมากนะครับมีสารเคมีจำนวนมากที่เราห้ามใช้แต่ต่างประเทศเขายังใช้กันแอบใช้กันโดยเฉพาะประเทศที่ว่าเทคโนโลยีสูงๆอย่างประเทศจีนเขาก็ใช้ นะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเป็นปัญหาการบริโภคของพี่น้องลูกหลานเรานะครับที่จะทำให้คนของเราอ่อนแอลงนะครับอ่อนแอลงในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยเขาลุกลามเราได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับตอนนี้มันมีข่าวทางสื่อมวลชนหลายชิ้นนะครับที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับที่แสดงออกมาถึงการใช้สารเคมีต่างๆซึ่งหลายสารเคมีหลายตัวประเทศไทยก็ไม่ใช้นะครับแต่เขาก็ใช้นะครับมีหลายคนคือเรื่องพวกนี้ผมพูดมาหลายครั้งหลายสิบปีละพูดมาบ่อยนะครับสมัยก่อนก็พูดบ่อยนะฮะมีแค่ 2-3 ปีนี้ที่ปล่อยให้นักวิชาการคุ้มครองผู้บริโภครุ่นใหม่เขาคุยกันในเรื่องวิชาการนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างข่าวล่าสุดมีอยู่เรื่องหนึ่งผักกาดขาวจีนแช่ฟอร์มาลีนอันนี้ก็รู้กันมานานแล้วเขาก็ยังทำอยู่แอบทำอยู่ของคนไทยก็มีนะครับก็แอบแม่ค้าคนไทยนี่คนปลูกไม่ค่อยใช้แต่แม่ค้าเนี่ยตัวดีนะครับแม่ค้าหมายถึงว่าลงหมายถึงคนรวมสินค้าส่งพวกเนี้ยเพราะว่ามันจะทำให้ผักผลไม้เนี่ยดูสดเพราะว่ามันไปฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดการเน่าเสียนะครับแต่สารเคมีบางอย่างเช่นฟอร์มาลีนเนี่ยผมเคยได้พูดไปแล้วว่าเวลามันถูกความร้อนมันก็จะระเหยไปหมดแต่ว่ามันก็มีบางส่วนมันก็ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อของผักผลไม้ซึ่งถ้าเราจะไม่โดนก็จะดีกว่านะครับอะไรอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องผักผลไม้ต่างๆที่ส่งมาขายในประเทศไทยนะครับจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนน่ะเดี๋ยวนี้เขามีรถไฟมีอะไรส่งมาทียังเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับแล้วก็มากระจายโดยเฉพาะภาคอีสานกระจายมาจากทางหนองคายทางอะไรกระจายลงมาถึงข้างล่างนะครับผมเคยถามแม่ค้าในตลาดนะครับถึงผักกาดขาวเขาดูเขาก็ว่าเขาไม่ได้ปลูกเองนะเขารับมาตอนแรกผมก็เข้าใจว่าแม่ชาวบ้านปลูกเองทำไมปลูกสวยแท้นะครับไอ้สวยๆนี่แหละพี่น้องผู้บริโภคก็ต้องระวังนะครับพวกนี้จะใช้สารเคมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการดูแลแช่น้ำทำความสะอาดอะไรต่างๆเกี่ยวกับผักผลไม้แต่ของเราก็ยังโชคดีนะผักส่วนใหญ่โดยเฉพาะผักป่าผักบ้านอะไรนี่ชาวบ้านเขายังปลูกเองกันอยู่เราก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสารเคมีต่างๆที่ใช้เนี่ยมันมีส่วนผสมของโลหะหนักนะครับเป็นโลหะหนักพวกแร่ธาตุหายากอะไรต่างๆที่เขาพูดกันเราฟังอยู่แล้วก็เออตามเขาแต่เราไม่รู้เรามันคืออะไรมันก็คือพวกโลหะหนักพวกนี้แหละครับนะครับแต่มันเป็นโลหะหนักอีกกลุ่มนึงแต่โลหะหนักที่ใช้ทำสารเคมีฆ่าแมลงฆ่ากำจัดศัตรูพืชมันก็เป็นโลหะหนักอีกกลุ่มนึงที่เขาใช้กันมาแต่โบราณแล้วอะไรอย่างเนี้ยนะครับพวกเนี้ยถ้ามันตกค้างมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยต้องรับสารเคมีพวกนี้เข้าไปนะครับโดยเฉพาะผมก็ได้พูดหลายครั้งแล้วเรื่องอาหารปรุงแต่งเนื้อสัตว์ปรุงแต่งอาหารปรุงแต่งที่เราไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามห้างต่างๆหรือว่าห้างน้อยๆเช่นบิ๊กซีมินิโลตัสอะไรต่างๆพวกเนี้ยหรือว่าเซเว่นอีเลเว่นหรืออะไรต่างๆหลายชื่อนะครับพวกนี้ถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ปรุงแต่งพวกฮอทดอกพวกแฮมพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันใช้สารเคมีเยอะแยะเลย หลายตัวเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจะต้องดูที่ฉลากจะต้องอ่านฉลากไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ตัดถุงแล้วก็เข้าไมโครเวฟกินเลยโดยไม่สนใจว่ามันผสมด้วยอะไรนะครับกินๆเข้าไปเถอะเดี๋ยวมันก็ตายกันแล้วคนคิดแบบนี้คือคนคิดแบบขอประทานโทษด้วยความเคารพก็คือไม่ได้ใช้วิจารณญาณของของตัวเองในการพิจารณาเรื่องการบริโภคเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราบริโภคติดต่อกันเป็นนานๆเนี่ยนะครับหลายๆอย่างวันหนึ่งหลายๆชนิดมันก็จะสะสมในร่างกายและทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่างๆเป็นทุกคนนะครับใครจะแสดงอาการก่อนหลังนะครับอะไรเท่านั้นเองนะครับพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็เป็นภาระกับประเทศชาติที่จะต้องเสียงบประมาณเสียเงินทองมาดูแลนะครับโดยเฉพาะท่านรู้ไหมว่าเรื่องฟอกไตเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆการฟอกไตนี่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วการฟอกไตเนี่ยเป็นสาเหตุจากไตถูกทำลายโดยสารพิษทุกชนิดที่เราใส่ปากเข้าไปนะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาพอในช่วงหลังๆของชีวิตก็เริ่มมีอาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือปัญหาเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ซึ่งมีการใช้สารเคมีและพูดเรื่องนี้แล้วก็พูดต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกษตรกรไทยเนี่ยก็ยังอาศัยลำน้ำธรรมชาติที่เขาพูดกันเนี่ยแต่ประชาชนก็เฉยๆไม่ค่อยสนใจใส่ใจคือลำน้ำธรรมชาติที่มาจากแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับบุรีรัมย์เรานะแต่ก็เป็นความรู้ไว้ที่มาจากการทำเหมืองประเทศจีนนี่ทำเหมืองมากนะครับแล้วยังไงน้ำมันก็ไหลมาตามลำน้ำธรรมชาตินะครับประเทศพม่านี่ยิ่งทำเหมืองเยอะเพราะเขาทำเหมืองนี่เขาทำเหมืองไม่เหมือนคนอื่นเขามันเป็นพวกเหมืองเกี่ยวกับโลหะหนักนะครับเหมืองเกี่ยวกับแร่เอิร์ธโลหะหายากอะไรพวกเนี้ยนะครับในดินและหินก้อนหนึ่งเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยมันจะมีโลหะต่างๆเนี่ยเป็น 30-40 ชนิดเลยรวมกันอยู่นะครับเขาก็จะมีกระบวนการในการแยกในการอะไรจนได้โลหะหนักแต่ละชนิดออกมาได้แร่ธาตุแต่ละชนิดออกมานะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะมีส่วนหลายหนึ่งซึ่งเขาใช้น้ำในการชะล้างในการทำความสะอาดในการทำความสะอาดหินและดินในกระบวนการแยกธาตุมันก็จะลงมาตามนี่ตามลำน้ำแล้วในภาคการเกษตรของประเทศเราเนี่ยที่ใช้สารเคมียาฆ่าหญ้าอะไรต่างๆสารปราบศัตรูพืชเยอะแยะเลยนะครับตามทุ่งนาทุ่งไร่ต่างๆเนี่ยพอฝนมามันก็มารวมกันอยู่นะครับฝนมาก็มารวมมาชะล้างแล้วก็ลงมาที่ห้วยหนองคลองบึงซึ่งเดี๋ยวนี้ห้วยหนองคลองบึงก็น้อยลงแล้วแต่ห้วยหนองคลองบึงเหล่านี้จะเต็มไปด้วยสารเคมีซึ่งจะมีชาวบ้านมาซื้อยาบ่อยๆกับผมถามไปถามมาก็รู้มันเป็นสารเคมีที่มารวมกันอยู่ที่ห้วยหนองคลองบึงในท้องทุ่งนะครับจากสารเคมีพวกนี้ก็ทำให้เกิดการแพ้ผิวหนังคันนะครับแพ้พวกเนี้ยผุพองก็เลยทำให้ต้องเสียเงินรักษาแทนที่จะเอาเงินไปให้ลูกเรียนหนังสืออะไรพวกเนี้ยคือปัญหาที่เราคือที่ชาวบ้านเหมือนไม่เข้าใจแต่จริงๆชาวบ้านรู้นะครับก็ฝากพี่น้องผู้บริโภคนะฮะชาวบุรีรัมย์ผักที่มาจากที่อื่นผักผลไม้ที่มาจากที่อื่นมาจากต่างประเทศด้วยเช่นประเทศจีนให้ดูเลือกดูให้ดีและถ้าจำเป็นต้องซื้อก็ซื้อมาแล้วก็ทำการล้างนะฮะด้วยผงฟูน้ำส้มสายชูหรืออะไรก็ได้แช่น้ำนานๆก็ได้นะฮะเพื่อล้างสารเคมีเพราะสารเคมีพวกนี้หลายตัวเป็นสารเคมีที่เมืองไทยไม่ใช้นะครับเนื่องจากว่าเรามี มาตรฐานสูงกว่านะฮะเราก็ไม่ใช้อันนี้ก็เป็นสารเคมีที่มีการใช้กันมากมายในกระบวนการเกษตรของประเทศจีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผลไม้ด้วยนะฮะผลไม้ก็ใช้สารเคมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เราต้องฟอกไตหรือว่าเป็นโรคตับโรคนู่นโรคนี้ตอนที่เราอายุมากขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการกินนะครับผักต่างๆซื้อในพื้นที่ก็ดีนะครับอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะในอนาคตเนี่ยเราต้องสอนลูกสอนหลานนะฮะต้องสอนนักเรียนสอนลูกสอนหลานเพราะเราจะต้องกินสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพวกนี้เขาทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากนะฮะแล้วใช้สารเคมีมหาศาลแล้วก็แพ็คขายทั่วถ่ายทั้งในประเทศเขาแล้วก็รอบๆประเทศเขาก็คือเอเชียเนี่ยแหละรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ในกระบวนการทำเหมืองทำอะไรต่างๆก็จะมีน้ำสกปรกน้ำปนเปื้อนเนี่ยมาเราก็ต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้นะที่ทางสภาผู้บริโภคเขามีความคิดที่จะผลักดันให้มีการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติอาหารเพื่อให้สามารถที่จะคุ้มครองชาวบ้านคนกินได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนซึ่งเป็นผู้บริโภคต้องช่วยกันผลักดันนะครับเพราะกฎหมายอาหารเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยทันเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะพวกอาหารนำเข้าผักเผือกนำเข้าต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันผลักดันไม่ใช่ว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจนะฮะแล้วแต่ถ้ามีคนเขาบอกว่ามันไม่เรื่องไม่สำคัญอย่าไปเชื่อเขาเรื่องพระราชบัญญัติอาหารกฎหมายอาหารเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริโภคของเราเลยนะครับผมเคยรับราชการดูแลพระราชบัญญัติอาหารอยู่ผมรู้ว่ากฎหมายฉบับนี้มันล้าสมัยมันตั้งแต่ปี2522นี่มัน69แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องก็ต้องช่วยกันผลักดันฝ่ายการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอาหารที่พี่น้องผู้บริโภคต้องทำความเข้าใจอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่พูดคุยกันนะครับนอกจากเป็นบริโภคแล้วมีอุปโภคอีกอันนึงผมยกตัวอย่างอันนึงก็คือทิชชู่กระดาษทิชชู่จากประเทศจีนหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองที่มีกระบวนการผลิตกระดาษทิชชู่กระดาษชำระอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันก็มีการใช้สารเคมีมากมายซึ่งสารเคมีพวกเนี้ยถ้ามีการผลิตนะครับโดยเฉพาะคนจีนสีนู่นสีนี่ที่เขาคุยกันอะถ้ามาซื้อโรงงานเดี๋ยวนี้เขาขนาดมาซื้อโรงงานซื้อธุรกิจซื้ออะไรในเมืองไทยแล้วเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยกระบวนการบริหารประเทศเนี่ยเราไม่ค่อยส่งเสริมอุตสาหกรรมของคนไทยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมของคนไทยมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ขายโรงงานให้กับคนจีนที่เขามีเงินแล้วเขาเอาเงินมาซื้อแล้วเขาก็มาทำธุรกิจนี่แหละนะฮะไอ้พวกนี้อ่ะเขาก็จะเอาสารเคมีที่มันแปลกประหลาดมาใช้นะครับตอนนี้มันมีข่าวหนึ่งที่เกี่ยวว่ากระดาษทิชชู่จีนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะฮะมันมีมาตรฐานต่ำซึ่งมันต่ำจริงๆเพราะว่าเขาศึกษาโดยพวกนักวิชาการที่เขามีความรู้นะครับกระดาษทิชชู่เนี่ยที่มันมีมาตรฐานต่ำเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช้ในการวางอาหารใช้ในการชำระอย่างอื่นเช่นก้นหรืออะไรเช็ดอย่างอื่นที่ไม่ได้เช็ดปากนะครับมันจะใช้เยื่อกระดาษเก่านะซึ่งกระดาษเก่าเขาก็ใส่สารเคมีอยู่แล้วในกระบวนการผลิตพอมาในกระบวนการผลิตอันใหม่หลังจากที่เขาผลิตแล้วแล้วก็กลายเป็นเศษกระดาษเศษขยะเศษอะไรต่างๆก็รวบรวมมาแล้วก็มาล้างมาอะไรต่างๆแล้วก็มาทำเป็นกระดาษใหม่นะครับเป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับพวกเนี้ย มันจะมีเศษอะไรตกค้างอยู่มหาศาลเลยโดยเฉพาะพวกหมึกพิมพ์พวกโลหะหนักต่างๆที่ใช้ในกระบวนการดั้งเดิมนะครับของเขาซึ่งกระดาษพวกนี้จะกระบวนการพวกนี้จะเอาสารเคมีมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะทำให้ระคายเคืองต่ออวัยวะต่างๆภายนอกของร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเราดูดีๆไล่โรงงานต่างๆที่มาซื้อโรงงานคนไทยทำเนี่ยนะครับเขาก็ติดชื่อติดอะไรเม็ดอินไทยแลนด์อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วผลิตโดยคนต่างชาติเราก็ต้องระวังดูดีๆแล้วโดยเฉพาะเขามีตาสัญลักษณ์ตามาตรฐานเขาใช้ของเดิมไม่ได้ไปขอใหม่เราก็ต้องดูดีๆนะฮะคือหากมีการใช้แล้วเกิดการผิดปกติของร่างกายเช่นคันเป็นผื่นนะฮะคันอวัยวะที่ใช้เช็ดอะไรต่างๆพวกนี้ต้องรีบแจ้งสาธารณสุขแจ้งอะไรเพราะสารเคมีพวกเนี้ยบางทีเนี่ยนะครับมันเป็นสารเคมีที่เกิดจากการใช้ความร้อนการใช้อะไรต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีเดิมนะฮะโดยเฉพาะเป็นพวกสารพลาสติกอะไรต่างๆนะฮะเป็นพวกไมโครพลาสติกตอนนี้พี่น้องผู้บริโภคต้องจำคำว่าไมโครพลาสติกมากๆนะฮะเพราะไมโครพลาสติกก็คือสารเคมีที่ย่อยสลายของพลาสติกแต่มันย่อยสลายไม่หมดมันกลายเป็นพลาสติกเล็กๆที่เราตามองไม่เห็นแล้วเข้าไปสู่ร่างกายทางอาหารนะฮะปนเปื้อนเข้าไปทางน้ำดื่มทางอาหารแล้วทำให้เราดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไอ้พวกนี้มันจะไม่ถูกทำลายมันจะไปทำให้อวัยวะต่างๆมีปัญหาและสุดท้ายเป็นสารก่อมะเร็งตัวหนึ่งโดยเฉพาะสารไดออกซินนะครับอะไรพวกนี้พี่น้องผู้บริโภคก็ไม่ต้องไปจำมันหรอกนะฮะเพียงแต่จำไว้อย่างเดียวว่าการปนเปื้อนของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะมันจะทำให้ร่างกายและอวัยวะภายในของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองเกิดการเสียหายนะครับแล้วพวกนี้ใช้เวลาเป็น10ปีที่โดนทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็นึกว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆอ่ะพวกนี้คือปัญหานะครับที่ทำให้เราเกิดโรคเกิดภัยทีหลังนะครับปัญหาหนึ่งนะฮะของการใช้กระดาษพวกนี้คือใช้ผิดประเภทแต่เท่าที่สังเกตขณะนี้เท่าที่ผมดูก็ยังถูกประเภทอยู่นะแต่ว่าชาวบ้านที่ซื้อไปใช้ที่บ้านซื้อจากตลาดคลองถมที่เข้ามาขายถูกๆซื้อจากรถเล่ซื้อจากอะไรมาขายถูกๆเนี่ยแล้วเราเอาไปใช้เช็ดปากเช็ดอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นการใช้ที่ผิดก็ต้องระวังนะครับก็ต้องระวังแล้วก็โดยเฉพาะ เวลาเราใช้เนี่ยนอกจากกระดาษทิชชู่แล้วผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่นๆเราก็ต้องดูอ่านฉลากอ่านให้ละเอียดนะฮะสงสัยก็ถามผู้รู้ไปถามเภสัชร้านขายยาเนี่ยเขาก็ตอบได้เพราะเขาเรียนเคมีมาเยอะนะฮะเขาพอตอบได้แต่ว่าแต่ละคนก็จะมีบุคลิกไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ไม่อยากพูดขี้เกียจพูดนะฮะแต่แค่ไปถามผมก็ตอบให้หมดนะฮะแล้วผมก็จะสอนชาวบ้านอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นปัญหาที่จะเกิดในภายหลังในอีก 10-20 ปีข้างหน้าน่ะเราจะมีโรคใหม่ๆอีกเยอะถ้าเรายังบริโภคแบบไม่ระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้บริโภคก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับไม่งั้นอนาคตเราก็ต้องเป็นโรคต่างๆที่เป็นโรคแปลกๆตอนนี้ก็มาเรื่อยๆแล้วนะฮะพี่น้องก็จะเห็นโรคแปลกๆเพราะว่าอย่างบุรีรัมย์เราเนี่ยก็เจริญขึ้นเรื่อยๆความเจริญเนี่ยมันจะนำมาซึ่งคนที่อื่น ที่นำเอาวัฒนธรรมวิธีการของที่อื่นมาใช้ในพื้นที่จังหวัดเราโดยเขาไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเขาทำแล้วขายจบๆได้เงินก็กลับแต่คนที่อยู่ตลอดเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังอันแรกที่สำคัญก็คือว่าต้องพิจารณาดูให้ดีว่าของที่เราซื้อมากินมาใช้เป็นของมาจากไหนต้องดูนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไปเรื่อยๆนะครับใครมีของมีอะไรก็เอามาขายอย่างที่เขามีตลาดที่บุรีรัมย์มีตลาดจากคนอื่นเขาจัดตลาดอย่างห้างหลายๆห้างก็จัดเนี่ยผมก็ไปซื้อมันก็ไม่ได้ของดีอะไรมากมายนะฮะส่วนมากก็เป็นของที่แบบบางอันกินไม่ได้เลยอ่ะมันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมือนของสมัยก่อนที่สะอาดสะอ้านแล้วน่ากินนะครับอย่างเอายกตัวอย่างอย่างจอปูจอหอยอะไรเนี่ยมันก็มีน้อยมีไม่เยอะผมดูแล้วก็ไม่เยอะแล้วก็เอามาขายแพงๆอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้บริโภคก็ต้องดูแหล่งที่มาดูฉลากนะครับแล้วก็เอามาใช้ให้ถูกวิธีนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็ขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไปด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 18:00 น.ส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น
9: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 นจนผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.thและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านเก็บกักและการระบายน้ำ
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภายืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: นายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกลองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใส
6: ตามประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบร้อยละ70และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนชวิสาประทุมมารายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทางด้านการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนโดยโครงการดังกล่าวได้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำจากเดิม 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่รวม467ครัวเรือนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรทั้งสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: Google Mapเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเปิดเผยว่า แพลตฟอร์ม Google Map ซึ่งเป็นบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบนำทางออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเนื่องจาก Google ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนเทอริโอส่วนผู้ใช้ในประเทศอื่นจะเห็นทั้ง2ชื่อทั้งนี้ทะเลสาบออนเทอริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างรัฐออนเทอริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
3: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ของเราที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นะญาติโยมก็สามารถที่จะรับฟังได้ทั่วโลกนะก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่ถวายน้ำปานะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาตลอดทั้งอนุโมทนาไปถึงโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังรับฟังและก็รับชมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านที่สนใจใครในธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการ

ใดก็บอกกล่าวกันไปติชมได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ชื่อว่าเป็นรายการของเราพุทธศาสนิกชนนะพระผู้ดำเนินรายการก็มาทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางของเราพุทธศาสนิกชนนะเพื่อที่จะนำข่าวทางคณะสงฆ์สื่อไปถึงโยมญาติทั้งหลายหรือธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติโยมเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันซึ่งในโลกปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายเครื่องมือสื่อสารเราสามารถที่จะหาข้อมูลหาข่าวหาหลักคำสอนหรือข้อปฏิบัติอื่นๆได้ในหลายๆช่องทางแต่ในส่วนของเราพุทธศาสนิกชนรายการธรรมะก็ยังมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญต่อเราพุทธศาสนิกชนนะพอถึงเวลาญาติโยมก็มารอรับฟังรับชมกันนะก็ต้องขออนุโมทนาจากพระผู้ดำเนินรายการจากใจจริงว่างั้นที่มีต่อญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านไกลๆทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดนะฟังไปพร้อมๆกันนะตอนนี้ก็มีญาติมีโยมเข้ามารับฟังรับชมทักทายญาติโยมก่อนก็แล้วกันคุณโยมลิมหานชนะนะอนุโมทนาด้วยคุณโยมแม่บุญเลียนนะคุณโยมลำดวนแม่ลำดวนนะแล้วก็คุณโยมดิเรกสุรสันนะกราบนมัสการพระคุณเจ้าฟังจากประโคนชัยถ้าพูดถึงประโคนชัยนี่ก็มีพนมรุ้งในญาติโยมแล้วก็มีพระพุทธประโคนชัยพุทธรูปองค์ใหญ่ก่อนถึงเมืองก่อนถึงอำเภอประโคนชัยนี่ก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะถ้าไปจากบุรีรัมย์ก็จะอยู่ทางขวามือเลยบันไซไปนิดนึงนะญาติโยมก็จะมีโอกาสได้เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่งดงามมากก็จะมีงานประจำปีทุกปีนะคณะศรัทธาชาวอำเภอประโคนชัยก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับว่าเป็นพุทธมณฑลของอำเภอประโคนชัยก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นอำเภอที่มีโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทเมืองต่ำนะรวมไปถึงพุทธประโคนชัยแล้วก็อีกหลายๆหลายๆที่เหมือนกันนะญาติโยมชาวอำเภอประโคนชัยก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมถวายเพียรสัญจรนะมาลัยธรรมนะมาลัยธรรมาสนะญาติโยมก็มีโอกาสได้ไปร่วม โอกาสได้ไปสร้างสมคุณงามความดีก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมด้วยอำเภออื่นๆก็เช็คเช่นเดียวกันมีอะไรดีๆที่จะนำมาแชร์ผ่านรายการพุทธธรรมนำใจนี่ก็ได้นะก็ยินดีนะที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลผ่านรายการพุทธธรรมนำใจนะโดยเฉพาะเราชาวพุทธในญาติโยมเรื่องกิจกรรมงานบุญในช่วงเทศกาลพรรษานี่ก็มีเกือบจะทุกที่นะโดยเฉพาะการถวายเพียรสัญจรนะเกือบทุกอำเภอที่มีโครงการนะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เราพุทธศาสนิกชนได้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพอถึงช่วงเทศกาลพรรษาเราก็จะมีเพียรสัญจรอย่างนี้แหละญาติโยมชาวพุทธก็จะได้เจอกันได้หลายคุ้มวัดมาเจอกันในวัดเดียวในวันเดียวนะแล้วก็วันต่อๆไปก็ไปวัดอื่นอีกต่อไปจนกว่าจะครบในกลุ่มของสมาชิกนั้นนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมร่วมโครงการถวายเพียรสัญจรของคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกอำเภอไม่เฉพาะแต่ในจังหวัดเราต่างจังหวัดเขาก็มีเหมือนกันนะทีนี้ในส่วนของญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเชื่อว่าญาติโยมนั้นได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมนะในแต่ละครั้ง ก็จะมีพระนักเทศนะในแต่ละอำเภอสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะแสดงธรรมโปรดญาติโปรดโยมนะอันนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาในการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็เป็นโครงการของพระธรรมทูตด้วยนะส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองก็อยู่ในส่วนนี้แล้วก็สามารถที่จะนำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ญาติโยมได้ฟังกันได้นะในถิ่นที่ต่างๆไปฟังไปพร้อมๆกันนะถึงแม้ญาติโยมจะฟังพระเราในเขตในวัดเราแล้วก็ตามก็ในช่วงนี้ก็ฟังพระครูปริยัติธรรมนิเทศวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์นะก็ได้สาระไปประพฤติปฏิบัตินะฟังหลายๆที่ฟังหลายๆองค์ก็จะได้ความรู้หลากหลายนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในวันพรุ่งนี้ญาติโยมในวันพรุ่งนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีโครงการโครงการประชุมหรือว่าอบรมพระธรรมทูตพระนักเผยแผ่แล้วก็พระบัณฑิตอาสาพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะประชุมที่ก็จะอบรมที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เรียกว่าเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์เราเนี่ยได้เพิ่มพูนข้อมูลในการเผยแผ่ศาสนาข้อมูลใหม่ๆในยุคในสมัยปัจจุบันแล้วก็นำไปใช้ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ก็ต้องมีการพัฒนามีการอัปเกรดว่างั้นนะเพื่อที่จะให้ได้สื่อสารธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายได้อย่างทั่วถึงนั้น วันพรุ่งนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะประชุมร่วมกันที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นำมาประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมส่วนญาติโยมที่อุปถัมภ์การจัดทำรายการนะอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมด้วยนะเมื่อวานนั้นได้มีโอกาสไปโปรดญาติโยมที่บ้านเสม็ดตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะก็ไปฉลองศรัทธาญาติโยมในงานบุญของคุณพ่อยอดกรรำนะโดยมีคุณแม่ที่เป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยลูกหลานได้นิมนต์ไปแล้วก็ไปเทศปุจฉาวิสัชนาโปรดญาติโปรดโยมญาติโยมก็ได้ร่วมกันถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการในคราวครั้งนี้เพื่ออุทิศบุญให้กับคุณพ่อญาติกรรำอนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็หลังจากเทศจบได้มีโอกาสไปเยี่ยมให้กำลังใจ ให้กำลังใจพี่เยื้อนชอบรู้อดีตท่านก็เคยเป็นนักบวชเป็นนักเทศด้วยกันท่านเป็นผู้อบรมแล้วก็ให้วิชาเรื่องของการเทศให้กับพระผู้ดำเนินรายการแต่ก่อนเราจะรู้จักท่านในนามพระมหาเยื้อนวัดทุ่งสว่างสำเริญโกนตอนนี้ท่านก็ลาสิกขาไปแล้วเพื่อไปรักษาสุขภาพร่างกายเมื่อวานก็ได้แวะไปเยี่ยมให้กำลังใจนะก็มีความผูกพันเคารพนับถือเป็นพี่เป็นน้องกันนะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะหายวันหายคืนก็แล้วกันนะก็เป็นกำลังใจที่สามารถที่จะให้แก่กันและกันได้ก็ถือโอกาสนำมาบอกกล่าวโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการที่เคยฟังท่านเทศกับพระผู้ดำเนินรายการสมัยก่อนตามงานบุญต่างๆทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดใกล้เคียงได้เห็นภาพก็คงจะหายระลึกหายคิดถึงว่างั้นเถอะได้เห็นว่าท่านยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่นะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไปนะนั้นโยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางศาสนานั้นเนี่ยก็อยากให้เราท่านทั้งหลายได้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ำที่ประเทศเนปาลแล้วก็เขตทิเบตของจีนนะก็มีน้ำหลากน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเรียกว่าหิมะน้ำแข็งละลายก็ทำให้น้ำเนี่ยลงมาทับท่วมทับชาวบ้านล้มหายตายจากดูภาพข่าวแล้วก็น่ากลัวนะน้ำมันมาเร็วมากนะไม่เฉพาะแต่น้ำน้ำแข็งแล้วก็เศษพวกเศษไม้อะไรต่างๆเนี่ยที่มันมากับกระแสน้ำทั้งโคลนนะก็ทำให้ผู้คนได้รับความเดือดร้อนลมหายตายจากไปก็เยอะเนี่ยก็เป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติญาติโยมแล้วก็ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยประเทศลาวนะก็มีน้ำท่วมบางส่วนที่ติดกับจีนนะอันนี้ก็เป็นภัยตามธรรมชาตินะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยนะบ้านเราก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะภัยธรรมชาติก็มีอยู่แต่ว่าไม่หนักหนาเหมือนกับต่างประเทศเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วก็ที่จังหวัดน่านนะบางส่วนก็น้ำท่วมก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คลี่คลายไปแล้วญาติโยมก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่านั้นเป็นภัยธรรมชาติไม่มีใครคาดเดาได้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้นะแต่ก็ยังโชคดีที่บ้านเราเมืองเราประเทศชาติของเรานั้นเนี่ยไม่มีภัยที่รุนแรงเหมือนต่างประเทศก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญแล้ว
นะจงภูมิใจในความเป็นคนไทยอิ่มบ้างอดบ้างก็ไม่เป็นไรถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรานั้นช่วยกันสร้างสรรค์ชาติก็แล้วกันนะช่วยกันสร้างสมงามความดีเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองนะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นไปไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมวุ่นวายนะต่างคนต่างก็มีหน้าที่แต่จะให้มันได้ดังใจเราทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามระบบของมันอยู่แล้วนะเร็วบ้างช้าบ้างก็เรื่องปกติธรรมดานี่ชีวิตของคนเราหรือว่าธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละญาติโยมนะการเวลามันก็เป็นไปตามกาลเวลาวันเดือนปีแต่การดำเนินชีวิตของคนเรานั้นบางทีมันก็สะดุดบ้างนะไม่มันคล่องตัวบ้างไม่คล่องตัวบ้างก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับที่เราเข้าใจว่าผิดบ้างถูกบ้างก็ขอให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็เป็นอันใช้ได้แล้วแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มันไม่ถูกนะในส่วนที่มันไม่ดีแล้วก็สรรสร้างสิ่งที่ดีมาแทนที่ตรงนั้นนะนั้นทำอย่างไรจึงจะทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยมีสาระเรียกว่าสาระของชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าทุกคนเกิดมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปล้มหายตายจากเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะอยู่เป็นอมตะนิรันดร์กาลนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของการดำรงชีวิตญาติโยมมีสติอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตเราเนี่ยย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นี่คือหลักธรรมที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันอย่างน้อยก็ทำให้โยมญาติทั้งหลายได้ความรู้ในเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริงนะธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี 84,000 พระธรรมขันธ์เราก็เลือกเอาบทใดบทหนึ่งที่เห็นว่าน่าจะปฏิบัติได้ในระหว่างของการประกอบกิจกรรมหรือว่าดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะก็คือความไม่ประมาทนี่แหละเราใช้ได้ตลอดญาติโยมนะความไม่ประมาทใช้ได้ตลอดเพราะว่าชีวิตของคนเรายังต้องดำเนินต่อไปนะในขณะที่เราดำเนินชีวิตก็ต้องมีสติกำกับอย่าประมาทเป็นอันใช้ได้วันคืนผ่านพ้นไปมันก็ผ่านพ้นไปมันเรียกกลับคืนไม่ได้ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันวัยของเราแต่ละช่วงเนี่ยวัยต้นวัยกลางคนแล้วก็วัยปลายคนถ้ามันผ่านวัยใดวัยหนึ่งไปแล้วมันจะย้อนกลับไปวัยเก่าวัยเดิมนั้นไม่ได้เนี่ยนั้นจึงต้องมีสติในการดำรงชีวิตอย่าไปประมาทนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงประโยชน์ที่เกิดจากความไม่ประมาทหรือว่าคุณงามความดีที่เกิดจากการที่เรามีสติในการดำรงชีวิตประโยชน์มันจะเกิดมีมหาศาลจะไม่เสียประโยชน์ในแต่ละวินาทีถ้าหากว่าเรามีสตินะปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเป็นหลักพุทธภาษิตที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เพื่อเตือนสติแม้โอวาทครั้งสุดท้ายเนี่ยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้นะให้พระภิกษุเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคือเราจะต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะความไม่ประมาทในเรื่องอะไรก็ไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาไม่ประมาทในเรื่องของวัยไม่ประมาทในเรื่องของการงานแล้วก็ไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตในแต่ละข้อเนี่ยถ้าเรารู้เท่ารู้ทันเราจะเห็นความสำคัญของความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะเพราะผู้ดำเนินรายการเองในขณะที่จัดทำรายการนี้ก็ต้องตั้งสติแล้วนะตั้งสติในการสื่อธรรมะไปถึงญาติโยมถ้าเผลอสติเมื่อไหร่ออกนอกรูนอกทางไปเสียหายไม่ดีนะนั่นก็เป็นที่น่าอนุโมทนาว่าโยมพ่อโยมแม่หรือว่าญาติโยมสมาชิกรายการนี้ก็เป็นกระจกส่องเงาให้กับพระผู้ดำเนินรายการได้เป็นอย่างดีอะไรไม่ถูกไม่ควรก็บอกกล่าวกันทันท่วงทีนะเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสื่อมเกิดขึ้นว่างั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องช่วยกันนะบางทีมันก็ผิดพลาดได้บ้างนะถ้าหากว่าเราเป็นหูเป็นตาหรือว่าถ้าหากว่าเราคอยให้คำแนะนำ
นะหรือว่าคอยเป็นกระจกสะท้อนมาก็จะดีมากเลยทีเดียวเรียกว่าช่วยกันนะเอื้อเฟื้อต่อกันและกันเพื่อให้เรานั้นเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมนะนั้นความไม่ประมาทในเรื่องของเวลานี่ก็สำคัญคือเราไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของที่มีค่าทุกเสี้ยววินาทีนะจะต้องสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้เราระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะทุกคนทุกท่านในเรื่องของวันเวลาเนี่ยมีความสำคัญมากนะท่านผู้รู้ท่านเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับกาลยักษ์ที่เที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหนีในส่วนนี้ไปได้นะวันเดือนปีเขาก็เป็นอย่างนั้นนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปยังไม่หยุดยั้งนั้นในระหว่างที่วันเวลามันเคลื่อนไปก็ยังฉุดคร่าเอาชีวิตของคนเราเนี่ยตามไปด้วยฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของการเวลาเป็นการดีที่หากว่าเรานั้นเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลารู้ว่ามีสติทุกขณะจิตนะเรียกว่ารู้จักเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนที่จะเดินทางนะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสมงามความดีทำบุญนี่แหละนะอะไรที่ยังไม่ได้จัดเตรียมอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ทำนะถ้าหากว่าลมหายใจจากแล้วไม่มีโอกาสในการแก้ไขไม่มีโอกาสในการที่จะอุทธรณ์ใครเพราะความตายนั่นคือความสิ้นสุดของชีวิตของคนเรานั้นเราก็ไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของเวลาเวลามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้นอกจากไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาแล้วเนี่ยในเรื่องของวัยนี่ก็สำคัญวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนเนี่ยเราก็แต่งหลักธรรมเนี่ยถ้าเรารู้หน้าที่ของตนที่จะพึงปฏิบัติในแต่ละวัยวันเวลามันผ่านไปก็เรื่องของวันเวลาไปมันไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันได้แต่เราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดมีในระหว่างวันในระหว่างเวลาวันเดือนปีได้นะอย่างเช่นวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมนะฟังอยู่ทั้งบ้านนั่นแหละฟังผ่านวิทยุฟังผ่านโทรศัพท์แต่เชื่อว่าอีกในหลายชุมชนอีกหลายคุ้มวัดมีโครงการถวายเพียรสัญจรในวันนี้นะก็เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดำรงชีวิตในแต่ละวันและในแต่ละวัยวัยต้นก็เรียนไปลูกหลานก็เรียนวันแรกของสัปดาห์วันแรกของสัปดาห์ก็ศึกษาเล่าเรียนไปให้เต็มที่ส่วนวัยกลางคนก็ทำการทำงานไปนะเช่นเดียวกันกับโยมญาติทั้งหลายที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ทำงานตามออฟฟิศหรือตามหน่วยงานสำนักงานก็แล้วแต่รวมไปถึงญาติโยมที่อยู่ทางหัวไร่ปลายนาฝนตกบ้างในช่วงนี้แต่ก็ยังไม่หนักพอหลายคนหลายท่านก็กำลังรอฝนบ่นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาเต็มเมื่อไหร่จะลงเต็มองค์สักทีว่างั้นเลยนะถ้าหากว่าฝนตกลงมาเต็มที่นะชาวนาชาวไร่ของเราก็พอได้ข้าวได้น้ำแล้วก็ได้ปลาในน้ำมีปลาในนามีข้าวช่วงหน้าฝนนี่ก็มีทั้งปลามีทั้งน้ำถ้าหากว่ามันแห้งแล้งอย่างนี้ในนาก็จะไม่มีน้ำในนาก็จะไม่มีปลามีแต่หญ้ามีแต่วัชพืชประมาณนี้นั้นก็คงจะต้องอดทนรออีกสักหน่อยนะเดือนหน้านี้ก็พูดถึงเดือนหน้าก็คือวันพรุ่งนี้นั่นแหละญาติโยมเดือนกันยาเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่ฝนที่ตกชุกมากแต่ละปีในช่วงเดือนกันยาเนี่ยนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คงจะต้องรอลุ้นกันว่าฝนจะส่งให้ญาติโยมได้ข้าวได้ปลาได้น้ำเท่าดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรนะถ้าหากว่าเลยหน้าฝนไปแล้วก็คงจะหมดสิทธิ์นั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ยังมีลุ้นแล้วก็ยังมีหวังนะมันก็เป็นธรรมชาตินะญาติโยม
เป็นธรรมชาตินี่มันก็หวังยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าช่วงหน้าฝนยังไงฝนก็ต้องตกลงมาถึงไม่หนักแต่ก็มันก็ยังพอได้บ้างไม่งั้นมันก็จะลำบากก็จะเดือดร้อนเหมือนบางปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนไม่ตกเลยนะก็ต้องไปหาน้ำท่ามาใช้น้ำผลิตประปาก็ไม่มีต้องไปเอามาจากที่อื่นนะขุดลอกมาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของฝนแรงแต่เชื่อว่าปีนี้ก็คงจะไม่มีคำว่าฝนแรงโยมพอได้นะนั้นขอให้เราอย่าไปประมาทก็พอแล้วสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปนะอันนี้ก็อย่าไปประมาทในเรื่องของวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนเนี่ยเราก็แต่งหลักธรรมเนี่ยโดยเฉพาะการแต่งหลักธรรมนี่แต่งอย่างไรนะก็คือฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะนะเอาไปเป็นข้อปฏิบัติในเรื่องของการดำรงตนนะชีวิตเป็นของมีค่าถ้าเราปล่อยปละละเลยชีวิตเรานี่จะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เกิดมีแก่ตนนะนั้นเราอย่าไปประมาทก็เป็นอันใช้ได้ในแต่ละวัยต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของการทำการทำงานหน้าของคนเราเนี่ยมีอยู่3หน้าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถนะโดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถเนี่ยหมายถึงการงานใครที่ได้รับมอบหมายงานไหนให้ทำเราก็ทำจนสุดความสามารถผลงานออกมาจะยังไงก็แล้วแต่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยเต็มที่แล้วนั้นหน้านอกหน้าที่การงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะในเวลาที่อยู่ในตำแหน่งงานยังไม่เกษียณยังไม่หมดวาระเราก็เต็มที่กับงานไปผลงานเป็นจะเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพของความเป็นมนุษย์ของความเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานนั้นนะถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็คือดำรงตำแหน่งนั้นก็ตำแหน่งไหนก็ตามมีค่ามีความหมายทั้งหมดนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าหน้าที่มันต่างกันนะอันนี้ก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านอย่าไปประมาทในเรื่องของการงานทำการทำงานให้มันเต็มที่นะแล้วก็รู้จักประกอบสัมมาอาชีพนะให้มันเป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้จนกว่าจะเท่าชราแก่ชรานะแต่ถ้าหากว่าเรามีอาชีพแล้วเรามีหน้าที่การงานแล้วเราก็ต้องเสริมเติมเต็มคุณธรรมประโยชน์ที่เกิดขึ้นในภพภูมิปัจจุบันเนี่ยให้มีอยู่ในตัวเราอีก4ข้อก็แล้วกันหนึ่งก็คืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรคือเราไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็เสริมสร้างชีวิตให้มีหลักฐานทำงานที่กำหนดไว้นะไม่ทอดทิ้งให้ค้างไม่ผลัดวันประกันพรุ่งนะเป็นคนที่รักงานถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานมุ่งมั่นในการทำการทำงานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังฝ่าทุกไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการได้นะอันนี้ก็เรียกว่าเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีความเข้าใจในคำว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นหรือว่าลุกขึ้นทำการทำงานต่อมาก็คืออารักขสัมปทานะก็รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนะถ้าเราไม่หาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ไม่มาบางคนก็หามรุ่งหามค่ำก็ได้ไม่เป็นไปตามที่เราตั้งได้ไม่ตามเป้าแต่ก็ยังดีที่เราหามันก็ยังพอได้บ้างนะถึงไม่มากแต่ก็ยังดีกว่ามันไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เรียกว่าเราต้องขยันหาเมื่อหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักคำว่ารักษาเนี่ยการรักษานี่แหละจำเป็นรู้จักรายรับแล้วก็ต้องรู้จักรายจ่ายจ่ายเท่านั้นยังไม่พอต้องมีคำว่ารายเหลือด้วยเอาไว้จับจ่ายใช้สอยในวันข้างหน้าวันที่เรานั้นประกอบสัมมาอาชีพไม่ได้หรือทำกิจกรรมไม่ได้เพราะเท่าชราแก่ชราแล้วก็ต้องกินบุญเก่าว่างั้นนะต่อมาก็คือกัลยาณมิตรตารู้จักเลือกคบแต่คนที่ดีเพราะการคบคนนะการคบเพื่อนเนี่ยนะใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นเพื่อนกับเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตอย่างมากหากคบคนเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยจึงควรที่จะเลือกคบแต่คนที่ดีงามนะจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตเจริญก้าวหน้าดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่ที่ผาสุกเนี่ยอันนี้เรียกว่าโยมญาติทั้งหลายเราสามารถที่จะพิจารณาได้ในเรื่องของ
การคบหาสมาคมโดยเฉพาะญาติโยมที่เลือกคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องใช้สตินะการที่จะมีใครก็แล้วแต่มาเป็นคู่ชีวิตของตนไม่ใช่ว่าเพียงแค่เจอกันประเดี๋ยวประดาวก็ตกลงปลงใจอยู่กินกันไปนี่ก็ผิดหวังมาหลายรายแล้วไม่รู้จักเราไม่รู้จักพิธีพิถันในเรื่องของการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตของเรานะอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความโศกเศร้าเสียใจในภายหลังเราก็ต้องมีแผนชีวิตนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการคบเพื่อนไม่เฉพาะแต่เพื่อนทำงานเท่านั้นแม้แต่เพื่อนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันนะต่อมาก็คือรู้จักประหยัดอดออมนะก็คือเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีนะเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ของตนด้วยแล้วก็คำนึงถึงความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์จากสิ่งนั้นควรที่จะดำรงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะของตนไม่ให้ฝืดเคืองจนเกินไปไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปให้รู้จักประมาณเพราะการรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่ออันนี้ในส่วนนี้ก็เรียกว่าสมชีวิตานั้นเราท่านทั้งหลายเราไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของหน้าที่การงานนะชีวิตเราจะดำรงตนอยู่อย่างมั่นคงมีความสุขได้ก็ไปจากงานนี่แหละนะงานการเป็นที่มาของทรัพย์สมบัติถ้าเราไม่ประกอบกิจกรรมการงานไม่ประกอบสมาชีพทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็จะไม่มานะมันก็จะลำบากสมัยโบราณอาจจะไม่ต้องใช้จับจ่ายใช้สอยเงินทองเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยที่จะได้ใช้ด้วยอาหารการกินซุปเปอร์มาร์เก็ตสมัยก่อนก็อยู่ตามป่า อยู่ตามหนองน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเลือกหาได้นะกุ้งหอยปูปลาอยู่ตามหัวไร่ปลายนาตามทุ่งนาแล้วก็ตามหนองน้ำในชุมชนนะก็เลี้ยงบุคคลในชุมชนได้ทั่วทั้งครอบครัวอยู่ที่ว่าใครใครเป็นผู้ขยันในการหาอันนี้คือสมัยก่อนนะสมัยก่อนสามารถที่จะออกหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตชาวบ้านได้นะแต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากก็จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินทองอะไรบางทีไม่พอซื้อก็ซื้ออะไรไม่พอจ่ายก็จ่ายอย่างเช่นชุมชนเราเนี่ยที่ทางมันกว้างบ้านเรือนมีที่กว้างพอที่จะปลูกพืชผักกินทานได้นะทำร่องขึ้นมาทั้งอย่างทั้งร่องสองร่องก็ปลูกไปน้ำก็ใช้น้ำที่เราใช้ปกตินี่แหละนะมันก็ยังดีประหยัดค่าใช้จ่ายปลูกพวกพืชผักที่กินได้นะผักอายุสั้นเนี่ยไม่ต้องเปลืองพื้นที่มากสมัยก่อนก็ทำนะสมัยที่ยังไม่ค่อยได้จับจ่ายใช้สอยเงินทองพ่อแม่จะพาลูกหลานปลูกพริกปลูกกระเทียมปลูกอะไรก็ว่ากันไปปลูกหอมผักชีนะอย่างน้อยก็ได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราดำรงตนอยู่ด้วยความประหยัดอดออมนะไม่ประมาทแล้วก็ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะเราก็สามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตคำว่าไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตเนี่ยชีวิตคืออะไรชีวิตเรานี่แหละญาติโยมชีวิตคือการดำรงอยู่เนี่ยเรามีโอกาสในการสร้างบุญมีโอกาสในการสร้างดีสร้างความดีเราก็ทำไปดำรงอยู่ต่อไปอย่าให้ชีวิตเราต้องทุกข์จนเกินไปเหตุที่เราทุกข์มากเพราะเราไม่รู้จักคำว่าปล่อยวางการยึดมากถือมากมันก็หนักวางไม่ได้วางไม่ลงปลงไม่เป็นมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้เกิดมีแก่ตนเป็นทวีคูณนั้นเนี่ยให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งนะชั่วครั้งเท่านั้นไม่ถึง100ปีแล้วก็จะดับแล้วชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะความตายเป็นเรื่องจริงโยมไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปกลัวหรือไม่ต้องไปคิดว่าเป็นอัปมงคลเพราะความตายนั้นเป็นสหายสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาจงพร่ำภาวนาเป็นมนตรากันลืมตนเนี่ยเราก็เข้าใจตามนี้ว่าชั่วระยะเวลาเล็กน้อยเท่านั้นแหละที่เราอยู่ในโลกปัจจุบันไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะ
ชั่วระยะเวลาเพียง1วันนั้นน่ะญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้ตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้สมนังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วจึงมีผู้รู้ท่านได้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันเนี่ยนั้นสาธุชนทั้งหลายเรื่องของความจริงของชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครที่จะหนีสัจธรรมความจริงตัวนี้ไปได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะไม่ประมาทในที่สี่สถานนี่แหละไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาไม่ประมาทในเรื่องของวัยไม่ประมาทในเรื่องของการงานไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตเพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเราทุกคนทุกท่านพิจารณาตามหลักคำสอนในทางศาสนาแล้วเราจะรู้จะเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้คือไม่มีใครที่จะรู้ถึงอนาคตของตนเองได้ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ได้นะแม้คนที่ฮะแต่คนที่ว่าที่มีความรู้มากมายเชี่ยวชาญต่างๆรู้เรื่องหน้าที่การงานก็เป็นเรื่องปกติตามที่เราเรียนมาแต่เรื่องของชีวิตเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันหรือตายตอนอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเวลาไหนไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายที่ใดและก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าตายแล้วจะไปไหนนั้นชีวิตนะญาติโยมหมายถึงอายุของคนเราเนี่ยคนเราเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ล่วงหน้าว่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นานสักเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายตอนอายุเท่านั้นเท่านี้ไม่มีเครื่องหมายบอกเรียกว่าไม่มีลางบอกเหตุรู้แต่เพียงว่าต้องตายแน่นอนต่างกันก่อนที่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลนั้นญาติโยมได้มีการกำหนดอายุขัยของคนเราเนี่ยประมาณ100ปีโยมแต่สมัยพุทธกาล 2,000 กว่าปีแล้วอายุคนก็ประมาณ100ปีแต่ก็มีบ้างที่120ปี140ปีเช่นนางวิสาขามหาวาสิกาก็อายุ120ปีนะก็เป็นผู้มีใจบุญทำบุญมาตลอดแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นอริยบุคคลก็ว่าได้นะมีการบรรลุธรรมอยู่เหมือนกันเพราะชอบประพฤติปฏิบัติธรรมชอบส่งเสริมอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาเนี่ยแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็อยู่ได้120ปีส่วนเราท่านทั้งหลายบุญบารมีไม่ได้มากเท่ากับนางวิสาขามหาวาสิกาได้75 80เนี่ยก็ถือว่าบุญแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้คนละกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าตายแน่นะยาแก้ไม่มีต่อมาก็คือพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าพยาธินั้นน่ะมันมีหลายชนิดชีวิตสังขารร่างกายเป็นรังของโรคโรคบางอย่างรักษาก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งโรคเอดส์เป็นต้นน่ะนอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยล้มหายตายจากอีกมากมายน่ะเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนน่ะถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมฟุบไปนี่ก็มากเหมือนกับที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นของรายการนะที่ทิเบตแล้วก็ที่เนปาลเนี่ยน้ำหลากน้ำมายน้ำท่วมนะเกิดจากน้ำที่เทือกเขาหิมาลัยนะเป็นน้ำแข็งแล้วก็มันน้ำแข็งมันละลายมันก็ทะลักมาข่าวว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไปจวบเหมาะกับน้ำอื่นๆฝนบ้างอะไรบ้างต่างๆเพราะอยู่ในช่วงหน้าฝน
เนี่ยน้ำจึงนองมาแบบนั้นก็ฆ่าชีวิตของคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกมากมายเนี่ยนั้นเหตุที่จะทำให้คนเราตายมากมายไม่เฉพาะที่โรคภัยไข้เจ็บที่เรารู้บางทีมันโรคที่เราไม่รู้มันก็ทำให้เราตายได้เหมือนกันแต่ที่แน่นอนก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรต่อมาก็คือการเวลาเวลาที่จะตายคนเราเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนต่อตายตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายหรือเที่ยงวันเย็นตอนกลางวันกลางคืนอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้บางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอันนี้ก็มีนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่ากันหมดนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจนะหรือคนขยันมีเวลาเท่ากันการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับเราทุกคนกล่าวคือมีเวลา1วันเนี่ย24ชั่วโมงเหมือนกัน1เดือน1ปีเท่ากันหมดต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรเท่านั้นจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปนะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือว่าด้วยการสร้างโทษก็อยู่ที่เรานะสร้างประโยชน์หรือว่าก่อโทษก็อยู่ที่เราต้องการให้จะมันเป็นย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการเวลาเอาไว้หลายแห่งเช่นว่าการเวลาย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านพ้นไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์เลยวันคืนผ่านพ้นไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์สิ่งของทั้งหลายก็มีอายุสั้นนะก็เป็นเรื่องปกติยิ่งมียิ่งเราอยู่ในโลกใบนี้นานเท่าไหร่อายุของเราก็เหลือน้อยเท่านั้นยิ่งมีอายุมากอายุที่เหลือมันก็ยิ่งน้อยเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเหลือเท่าไหร่เพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าเราเนี่ยจะตายเวลาไหนอย่างไรแล้วก็นอนตายที่ใดไม่อันนี้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันที่หานิเกปนังเรื่องสถานที่ตายเลือกไม่ได้เกิดที่บ้านตายโรงพยาบาลก็เยอะเกิดโรงพยาบาลตายที่บ้านก็มีตายตามถนนหนทางก็มีเหมือนกันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนั้นความตายมีมาพร้อมวันที่เราถือกำเนิดเกิดมานะเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็อย่าไปประมาทก็แล้วกันความตายมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ติดกับเรานี่แหละเผลอเมื่อไหร่มันก็จะเกิดมีแก่เราตอนนั้นนะนั้นมรณะธรรมมหิมรณังอนัตติโตเราหลีกหนีความตายไปไม่พ้นทุกคนก็ต้องประสบพบเช่นเดียวกันจะซ่อนกายกลีบเมฆในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่และคติทางที่ไปเกิดอันนี้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าเราหลังจากตายแล้วจะไปเกิดที่ใดรู้แต่เพียงว่าสุคติทางที่ดีทางมีความสุขทุคติทางที่ทุกข์ทางที่เดือดร้อนเป็นที่ไปของคนที่สร้างกรรมมาแตกต่างกันนั้นโยมญาติทั้งหลายบุญทำแล้วมีผลเป็นความสุขบาปทำแล้วมีผลเป็นความทุกข์นั้นเราเลือกทำบุญอย่าทำบาปก็แล้วกันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วก็ได้จากกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 15:00 น.เนี่ยพระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปร่วมในพิธีทำบุญที่วัดอัมพรามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นการทำบุญวันละสังขารของหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดหลวงปู่โฉมได้ครบ1ปีพอดีนะก็ญาติโยมก็ไปร่วมได้พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาภาจากญาติโยมกันไปก่อนก็ญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน3-2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวนลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะสิงห์รุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควนหรือคลองภูมิหน้าจำปรีอำเภอหาดใหญ่โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการกัดเกาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่จะดับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย18สำหรับคลองภูมินาถจำปีหรือคลองรองหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้สองแสนโซ่รายงานจากจังหวัดสงขลา
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระสายสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งสองโครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
5: นายเจษฎ์ชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
4: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเทียน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพระอุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
7: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
6: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
4: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพระตรงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมารีชัยโย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการในเทศกาลการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรในเทศกาลถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME D Bank หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
9: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เสริมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนา

0: และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
3: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยให้ท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น
6: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็นร้อยละ 81.3 และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,093,354 รายทั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 ของวันนี้ได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: การอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
2: นายนันทพงศ์จิรลัตพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ 9 โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5 สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1.3 ล้านแสนคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านแสนคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 SolCross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์020210300หรืออีเมล aipass@sibde.go.th นันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
4: วันนี้เวลา 10:01 น.ข้อความแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์กพ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
6: พลตำรวจตรีชัยศิษย์โพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวาพระพิเรนตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1สำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอาคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอร์แดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอร์แดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีกิสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีกิสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีกิสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีกิสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีกิสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายกรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15ต่อ10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้ง และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
10: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็ประคับกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
9: ด้านนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้วุดวิด 2-1 เซต 6-3 6-7 ไทเบรก 4-7 และ 6-2 ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่โวลิเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6และนัทเจตเจตมงคลรัฐแพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขรันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอลด์แทรฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5-2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4-3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0ลีดยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพ ื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากสุธาชิพมณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริภัทรสอนการรายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานซ่านเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทค ติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรและเวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรและเวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99-1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์04297-0112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลือง พราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์วันสิ้นเดือนนะคะจันทร์ที่31สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภัสรินโพธิ์ทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์ค่ะ
1: ทักทายวันจันทร์ปลายสัปดาห์เลยนะฮะวันนี้หลายคนรอคอยอยู่หรือเปล่า
0: คอยอะไรคะคอยวันพรุ่งนี้
1: หลากหลายเลยนะฮะหลากหลายจุดประสงค์กันไปนะสไตล์ของความไทยของเราและแน่นอนทั่วทิศถิ่นไทยเราก็ยังคงมีสาระเพื่อคนไทยเช่นเคยนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนนะครับทั่วทิศถิ่นไทยเลยในเครือข่ายของสปทของเรานะครับทางคลื่นหลัก FM หลายๆคลื่นด้วยกันตามแต่ภูมิภาคและท้องที่ของท่านรวมถึงทางออนไลน์โซเชียลมีเดียวันนี้ก็ได้ไลฟ์แล้วนะครับในขณะนี้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณสายชนนีซังวันนี้ช่วยควบคุมเสียงกับคุณกนกนวลพัทระมังคลานนท์ประสานงานรับสายโทรศัพท์นะครับคุณอัครเดชคำพีระวันนี้ดูแล Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปแสดงความเห็นฝากคำถามท
0: ัก
1: ทายกันหน่อยครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์เนตรดาวเช่นเคยครับก็จะมาตอบคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับแพทย์แผนไทย
0: ค่ะแล้ววันนี้ฉากหลังของเรานะคะพาไปเที่ยวใกล้ๆนี่เองนะคะใกล้ๆกรุงเทพ
1: สบายๆครับสุพรรณบุรีเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้สัมผัสท้องทุ่งผืนน้ำผืนป่านะฮะที่สวยงามอาจจะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ราบเรียบตลอดทั้งจังหวัดก็จริงนะครับเพราะว่าที่นี่คือพื้นที่สำหรับเพาะปลูกมานานแล้วนะเป็นสถานที่ที่ข้าวนี่เป็นสินค้าหลักเลยนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสถานที่ธรรมชาติท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงก็มีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นที่ท่านเห็นเป็นฉากหลังในขณะนี้นะครับ
0: วิวอ่างเก็บน้ำเนาะ
1: เป็นวิวคล้ายๆกับ
0: อ่างเก็บน้ำหลายๆที่ก็รับฝนเต็มที่เลย
1: นะฮะก็เป็นวิวที่อาจจะไม่ใช่ช่วงฤดูน้ำหลากฤดูฝนนะฮะแต่ก็สามารถดูได้เกือบตลอดทั้งปีสวยงามครับอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงว่ากันว่านี่คือปางอุ๋งก
0: ็
1: คือปางอุ๋งที่อยู่ภาคเหนือเนาะแต่ปางอุ๋งของสุพรรณบุรีเขาเปรียบเทียบให้เห็น
0: บรรยากาศเหมือนเลย
1: คล้ายๆเลย
0: ไม่ต้องขึ้นทางเหนือก็ได้เห็น
1: ใช่แล้ว1ชั่วโมงจากกรุงเทพนะใครที่อยู่กรุงเทพเป็นสถานที่ที่เขาว่ากันว่าอากาศดีมากๆเที่ยวได้ตลอดทั้งปีชมวิวสวยเช้าเย็นก็ได้นะครับพระอาทิตย์ตกดินก็จะดีเป็นพิเศษแสงสีส้มละมุนให้บรรยากาศโรแมนติกถ่ายรูปสวยทีเดียวนะครับก็ไปที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าไปสุพรรณบุรีแล้วใครไม่ได้อยากจะไปแค่ชมหอคอยบรรหารแจ่มใสก็มีหลายๆทางเลือกให้ท่านได้เห็นและอีกหนึ่งเฟสติวัลนะฮะวัฒนธรรมประเพณีทิ้งกระจาดที่สุพรรณเลือกไปสุพรรณกันช่วงที่30สิงหาถึง10กันยายนช่วงนี้ก็จัดอยู่นะครับจัดยาวไปถึง10กันยายนก็เป็นประเพณีหลักของเขาเลยเอกลักษณ์ของสุพรรณบุรีจัดขึ้นณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมให้ควบคู่แบบกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตน้ำใจของคนสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆวันติดกันไปต่อเนื่องจนถึง10กันยายนมีศิลปินนักร้องมีการทำบุญทำทานพิธีลอยกระทงนะครับแห่โคมไฟปล่อยนกปล่อยปลาร่วมชมการแสดงเชิดมังกรบริเวณสี่แยกถนนนางพิมพ์วันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันอังคารที่1กันยายนก็จะมีงานทิ้งกระจาดพิธีแจกทานนะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะฮะและพิธีแจกทานทิ้งกระจาดดินนะครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวงานนี
0: ้
1: ชมการแสดงต่างๆมากมายพร้อมชิมอาหารด้วยจัดขึ้นที่ศูนย์กลางของจังหวัดเลยนะฮะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีจัดขึ้นไปจนถึง10กันยายนนี้ไม่ต้องรอวันที่10ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ก็ไปได้ทุกวันนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีการแสดงมีกิจกรรมให้ร่วมชมมากมายด้วย
0: ค่ะก็ไปเที่ยวงานบุญงานประเพณีนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีทิ้งกระจาดเน
1: า
0: ะ
1: ทิ้งกระจาดฟังชื่อเหมือน
0: ประเพณี
1: เป็นการทิ้งบางอย่างนะเป็นการทิ้งโชคร้ายหรือเปล่า
0: ให้เทกระจาดไหมเนาะ
1: ครับเทกระจาดที่ไหนครับ
0: มันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะประมาณเหมือนหลังจากที่คนจีนเนี่ยเขามีศาสตร์จีนก็คือทำบุญสำหรับผู้บรรพบุรุษแล้วนะคะคนไทยก็จะมีศาสตร์ไทยศาสตร์ไทยแล้วก็ประเพณีทิ้งกระจาดเทกระจาดก็เหมือนกันค่ะเป็นลักษณะของการทำบุญเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณหรือว่าบรรพบุรุษแล
1: ้
0: วก็ทำบุญให้กับสัมภเวสีต่างๆด้วยนะคะทิ้งกระจาดเทกระจาดก็คือการทำบุญทำทานน
1: ั่
0: นเองนะคะค่ะแล้วมาถึงเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและทีมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะคะตอนนี้หัวใจของการทำงาน ของรัฐบาลตอนนี้ไปอยู่ที่ภาคใต้อยู่ค่ะเพราะพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
1: ที่สงขลา
0: ใช่แล้วนะคะหาดใหญ่ก็เป็นหัวใจเศรษฐกิจแดนใต้นะคะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการคมนาคมแล้วก็การท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างค่ะตอนนี้ทีมของนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปเช็คอินความพร้อมนะคะไปที่ด่านแรกค่ะของมรสุมปลายปีนี้ก็คือคลองร.1หาดใหญ่นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบค่ะหนึ่งในภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้แล้วการลงพื้นที่ก็ไปตรวจความพร้อมคลองระบายน้ำร.1ซึ่งถือเป็นโครงการน้ำและป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจหาดใหญ่จากมวลน้ำในช่วงฤดูฝนปลายปีนะคะมรสุมก็จะมีช่วงปลายปีนี้ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการลดความเสี่ยงลดความเสียหายแล้วก็ทำให้หาดใหญ่นั้นพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและรักษาความต่อเนื่องของเศรษฐกิจภาคใต้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ในการติดตามรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทานบอกว่ามีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยก็บอกว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน มีการเตรียมเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมอีก8แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักเก็บน้ำคันสำคัญอย่างอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570ค่ะมีแผนร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านจุดเฝ้าระวังที่อำเภอสะเดาสามารถประเมินสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้15ชั่วโมงนะคะก่อนที่มวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับฟังการรายงานนะคะพร้อมคณะรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่คลองร.1ก่อนจะนำคณะพบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับการเตรียมความพร้อมของภาครัฐอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะคะ
1: ครับเปลี่ยนบรรยากาศไปสัญจรบ้าง
0: ใช่
1: ประชุมสัญจรก็ลงพื้นที่ก็จะได้เห็นสภาพปัญหาแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศนะของการประชุมของการที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาดูแลใกล้ชิดก็สร้างความรู้สึกเชื่อมั่นและอุ่นใจมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันก็คาดว่าน่าจะมีอีกหลายพื้นที่ในอนาคตข้างหน้า
0: เพราะตอนนี้มีข่าวเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเกิดขึ้นกระทันหันและแจ้งเตือนไม่ทันเนี่ยเยอะเลยแล้วก็เสียหายเยอะเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย
1: โอ้ช่วงภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ไทยในหลายประเทศด้วยนะกำลังเป็นวาระที่เราอาจจะถือโอกาสช่วงนี้แหละช่วงที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมาทบทวนแล้วก็สร้างความจริงจังในการขับเคลื่อนเพื่อจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ในอนาคตให้ได้สักทีหนึ่งนะเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแฟนอาจารย์ได้ดาวนะครับแพทย์แผนไทยวันนี้คุยได้ทุกเรื่องสอบถามคำถามมาเตรียมโทรศัพท์เตรียมกันไว้ให้ดีนะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดสายกันเร็วแต่ว่าเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันก่อนสวัสดีอาจารย์ครับ
0: อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์เนตดาวยงศรีนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
2: ก็ท่านผู้ฟังใจดีค่ะก็ส่งสนใจมาช่วยก็มีจดหมายมาถามค่ะของคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะบอกวันนี้ส่งอนุมานประสานกายบรเพชรราชภูดีตีแล้วก็เสด็จบางพรมาให้อวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขสบายดีนะคะจากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์
0: ค
2: ่ะคุณป้าขันเงินภูเงินขำขยางตลาดกาฬสินธุ์ค่ะเจ้าประจำของเราอยู่แล้วก็จะส่งเทียนกิ่งบานไม้โรยใบบรเพชรใบมะตูมแล้วก็ราชภูมาให้นะคะก็ขอบพระคุณอีกท่านหนึ่งเป็นของคุณตะมนจากชลบุรีค่ะบอกว่าดิฉันมีมะละกอเยอะเอาใบมะละกอไปทำรูปประกอบตามที่บอกในรายการก็ได้ผลดีลดอาการปวดเมื่อยลดอาการอักเสบก็ดีขึ้นแล้วมีสรรพคุณอย่างอื่นอีกไหมที่ขออาจารย์ทราบไหมว่ามีสรรพคุณอย่างอื่นอีกหรือไม่และที่บ้านก็มีต้นลำเจียกต้นขู่ทางคลินิกใช้อะไรได้ไหมจะได้ส่งไปให้รายการดีมีประโยชน์มาก ผู้จัดรายการก็เก่งเป็นแฟนมานานแล้วจัดไปนานๆเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะโทรไม่ติดเลยต้องชดหายมาค่ะจากคุณกมลชนบุรีค่ะก็ที่ถามมาก็จะมีลำเจียกมีมะละกอมีขู่เนี่ยขู่ใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณกมลนะคะอยากจะใช้ขู่เนี่ยขู่มีประโยชน์เยอะแยะเลยใบเริ่มจากใบเนี่ยนะใบเราเอาใบขนาดกลางนะคะใบอ่อนไม่เอาใบแก่ไม่เอาเอาใบมาถึงปุ๊บเนี่ยล้างให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นไปลวกในน้ำร้อนเนี่ยแหละค่ะลวกน้ำร้อนเอาขึ้นมาแล้วก็ไปแช่ในน้ำเย็นหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาก็คือลวกเป็นชิ้นเล็กๆต่อเป็นชิ้นเล็กๆแล้วลงคั่วในกระทะลงคั่วในกระทะที่ไม่มีน้ำมันนะคะกระทะไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งแห้งเมื่อแห้งกรอบดีแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกก็เก็บใส่กระปุกต้องรอเย็นก่อนนะเย็นแล้วก็เก็บใส่กระปุกตัวใบตัวนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ดีบางคนเนี่ยจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยใช้ทั้งลดไข้ได้อ่อนๆขับเหงื่อได้ด้วยเป็นตัวยาที่ดีแล้วก็ขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยได้ดีมากส่วนเรื่องของต้นอื่นๆส่วนของรากอะไรพวกนี้ค่ะเปลือกต้นเนี่ยบางคนเอามาสูบพวกแก้ลิสิกดวงจมูกเขาก็จะเอาเปลือกต้นนะคะเลาะเปลือกต้นที่มันไม่แก่ไม่อ่อนที่เลาะได้แล้วเขาก็เอามามวนกับกระดาษแบบมวนบุหรี่อะค่ะแล้วก็สูบแล้วพ่นออกทางจมูกก็จะบรรเทาอาการพวกลดอาการพวกลิสิกดวงจมูกที่หายใจลำบากก็ลดได้ส่วนอีกอันนึงจะเป็นมะละกอเนี่ยยางมะละกอค่ะยางมะละกอเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อปาเปนเป็นยาที่เป็นเครื่องย่อยมีสรรพคุณในการย่อยพวกเนื้อต่างๆเหมือนสมัยคนโบราณสมัยก่อนเอายางมะละกอกรีดหรือบางคนก็หั่นมะละกอเปลือกมะละกอค่ะที่มียางผสมหมักลงไปกับเนื้อก็ทำให้เนื้อเปื่อยมันย่อยโปรตีนได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสารพวกนี้คนเอาไปใช้เยอะแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ขนาดนั้นเราก็แค่ใช้ปาดเอาเปลือกมันมาหมักกับเนื้อก็ทำให้เนื้อเปื่อยยุ่ยกินอร่อยดีด้วยนะทำให้เนื้อนุ่มตัวมะละกอจริงๆตั้งแต่ใบที่เราแนะนำให้เอาไปใช้เนี่ยก็คือเรื่องของพวกกลุ่มไขข้ออักเสบอะไรพวกอย่างเนี้ยหรือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเราก็จะเอาใบมะละกอมาย่างสักหน่อยแล้วก็ขยำห่อลงในลูกประคบแล้วก็พรมด้วยเหล้าหรือพรมด้วยน้ำก็ได้แล้วแต่ที่เราจะมีแล้วเอาไปนึ่งแล้วก็เอามาประคบบริเวณอักเสบต่างๆก็ช่วยได้ดีรากมะละกอก็ดีค่ะถ้าเราไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเอารากมะละกอมาเป็นพวกยาขับปัสสาวะบำรุงน้ำนมได้เหมือนกันส่วนผลมะละกอสุกแล้วก็ช่วยระบายทำให้ระบายท้องดีผลดิบแล้วก็ตำมะละกอทั่วๆไปนี่แหละค่ะก็อร่อยดีช่วยขับลมขับพยาธิได้ด้วยแต่ขับพยาธิอ่อนๆได้นะพยาธิที่รุนแรงขับไม่ได้นะคะก็กินยาถ่ายพยาธิไปเลยดีกว่า ส่วนเรื่องของลำเจียกค่ะลำเจียกเนี่ยเราใช้ได้ตั้งแต่ดอกรากแล้วก็รากอากาศถ้าคุณกมลอยากส่งมาเนี่ยใช้รากอากาศส่งมาก็ได้ค่ะส่วนดอกลำเจียกเนี่ยต้องค่อยๆประคบประงมมันส่วนดอกลำเจียกที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเขาก็จะเอาดอกมันเนี่ย

0: ระวังต้องกินแบบเข้าใจว่าอ่ะกรณีบางคนขับปัสสาวะแล้วเผอิญมีเบาหวานอยู่ด้วยใช่แต่การขับปัสสาวะบ่อยๆในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานอาจจะทำให้น้ำตาลตกได้แล้วก็ถ้าขับปัสสาวะบ่อยๆในไม่ว่าจะยาอะไรที่ขับอยู่พวกขับเกลือแร่ทิ้งพวกนี้ต้องคอยระวังในการที่จะรับประทานสมุนไพรปลอดภัยค่ะแต่ถ้ามันก็อันตรายได้ในผู้ป่วยที่มีโรคภัยต่างๆก็ต้องแจ้งไว้ด้วยว่าถ้าจะกินก็กินแบบเข้าใจกินแบบระมัดระวังแล้วก็กินแบบพอดีอย่ากินตักน้ำนะคะเพราะว่าคุณทั้งดีและไม่เบาหวานอยู่ด้วยก็กินได้แต่การขับปัสสาวะบ่อยๆในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานอาจจะทำให้น้ำตาลตกได้แล้วก็ถ้าขับปัสสาวะบ่อยๆในไม่ว่าจะยาอะไรที่ขับปัสสาวะก็ทำให้เกิดอาการตะคริวพวกขับเกลือแร่ทิ้งพวกนี้ต้องคอยระวังในการที่จะรับประทานสมุนไพรปลอดภัยค่ะแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็อันตรายได้ในผู้ป่วยที่มีโรคภัยต่างๆก็ต้องแจ้งไว้ด้วยว่าถ้าจะกินก็กินแบบเข้าใจกินแบบระมัดระวังแล้วก็กินแต่พอดีอย่ากินตักน้ำนะคะเพราะว่ามันมีสรรพคุณทั้งดีและไม่ดีในบางคนและไม่ดีในบางคนและดีในบางคนก็ต้องเลือกด้วยนะคะเพราะว่าสรรพคุณสมุนไพรเนี่ยเมื่อมันมีสรรพคุณมันจึงมีข้อดีและมีข้อเสียในเวลาเดียวกันก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะด้วยความห่วงใยเลยแล้วก็ถ้าอยากส่งมาก็ส่งมาได้ค่ะรากมะละกอเราก็ใช้รากอากาศของลำเจียกเราก็ใช้ส่วนขู่ไม่แนะนำให้ส่งมาแนะนำให้ทำเองที่บ้านเก็บไว้ทำกินเองเพราะว่าขู่เวลาจะใช้เนี่ยเราจะเด็ดสดของเราเองแล้วเราก็ค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็นวดคลึงแล้วเราถึงจะเอามาใช้ทำยาได้ก็ต้องมีกรรมวิธีในการทำยาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเอาขู่มาเนี่ยก็แค่ตากแห้งเอามาถึงปุ๊บมันก็จะสรรพคุณมันก็จะได้ลงไปก็จะไม่เหมือนที่เราจะทำเองอย่างที่แนะนำก็ไม่จำเป็นต้องส่งขู่มานะคะไม่ต้องส่งมาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราจะใช้เราจะไปเก็บเองค่ะเพื่อของสดที่ดีสำหรับคนไข้ทุกคนเรียบร้อยค่ะหมดจดหมายแล้ว
1: ค่ะมีผสมไพรอะไรที่ตอนนี้อยากได้เป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็ยังอยากได้รากกระเทียมรากชะพลูใบหนุมานประสานตายดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้ค่ะที่เราอยากได้อยู่ใบมะตูมก็ยังอยากได้อยู่ค่ะตัวดอกพิกุลเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะคะแต่ดอกพิกุลเนี่ยเขาไม่มาฉีดยาฆ่าแมลงเพียงแต่ตามท้องตลาดเนี่ยเวลาเขาเก็บดอกพิกุลมาขายเนี่ยเขาจะเอาทั้งดอกและฐานรองดอกมาด้วยฐานรองดอกเนี่ยมันมีรสฝาดสารฝาดมันจะทำให้ท้องผูกแต่ถ้าเฉพาะดอกพิกุลอย่างเดียวจะช่วยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นในท้องตลาดเราจึงเวลาเราซื้อมา5กิโลอย่างเงี้ยเราได้ดอกประมาณกิโลครึ่งไม่เกิน2โลที่เหลือเราต้องทิ้งให้หมดอันนี้ก็คือเสียดายถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ต้นพิกุลแล้วอยากจะช่วยเราก็สามารถเอาเฉพาะดอกพิกุลค่ะฝึ่งในที่ร่มแห้งแล้วส่งมาให้เราก็ได้เราก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะอันก็เป็นวิธีการเก็บที่ถูกต้องนะคะเพื่อจะมาใช้ประโยชน์ช่องทางสำหรับการบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์ก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสปปนนิสสาราปนสบางนาค่ะกรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะทุกอย่างควรแห้งนะคะอย่าส่งสดมาเสียดายขึ้นราค่ะ
1: มันชื้นมันก็จะขึ้นราแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะคะถ้าแห้งก็จะเบาหน่อยนะคะค่าส่งจะได้ไม่เยอะทีนี้สำหรับคนที่ใจบุญบริจาคสมุนไพรก็จะสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์ก็ไปทำบุญเพื่อสาธารณกุศลทำยาสำหรับ เปิดคลินิกสาธารณกุศลให้คนมารักษาในวันอังคารทุกๆวันอังคารนะคะ
0: ทุกๆวันอังคารค่ะพรุ่งนี้เราก็เปิดตามปกติค่ะอยู่ซอยเพชรเกษม68ใกล้แยกที่44ค่ะไม่ต้องเดินเข้าไปนะคะเพราะว่ามันสองกิโลกว่า มานั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะแล้วเจอคนไข้เดินเข้ามาแล้วค่ะเหนื่อยแต่จะเป็นลมแล้วผ
2: มอยากออกกำลังกาย
0: ใช่ผม
1: ไม่รู้ว่าไกลมาก
0: เขาบอกเขาไม่รู้ว่ามันไกลค่ะ
1: สองกิโล
0: ผ่านสองกิโลเข้าไปเพราะฉะนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์ปักซอยเข้าไปค่ะนะคะพอใกล้แยกพอเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นเขียนว่าถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวประจำแพงปูนสีขาวเลยค่ะก็เดินเข้าไป

0: ในกำแพงปูนนั้นเลยค่ะก็จะเห็นเก้าอี้สีส้มวางเรียงอยู่เป็นร้อยตัวเลยค่ะก็สามารถเข้าไปถึงปุ๊บยื่นบัตรนะคะไม่ใช่ไปนั่งเฉย
1: ๆ
0: นั่งเฉยๆเราไม่รู้ว่าคุณมาเพราะฉะนั้นต้องไปยื่นบัตรก่อนทำบัตรให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อให้ไปพบแพทย์ค่ะ
1: ค่ะตัวนังคารไปนี่จะเพาะมีคนที่ไปเพาะนัดมาหรือว่าเปิดฟรีให้กับทุกคนเดินเข้าไปคะ
0: ก็ใครก็เราก็รับหมดอะค่ะที่เจตนาจะมาหา
1: ค่ะ
0: เป็นแต่บางคนไม่เข้าใจบางคนไปนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะคนไปนั่งเฉยๆก็รอเรียกไปก็ตั้งนานแล้วไม่มาสักทีแล้วก็เวลาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องวัดความดันก่อนนะคะตรวจวัดความดันดูเพ้าที่ประจรต่างๆถ้าสูงมากเราก็แนะนำให้พบแพทย์หรือเราก็เรียกรถมาให้เลยส่งโรงพยาบาลทันทีที่ใกล้ๆค่ะเพราะฉะนั้นก็จำเป็น
1: ค่ะ
0: แล้วก่อนจะนวดเราก็ต้องวัดความดันอยู่ดีถ้าความดันสูงเราก็นวดให้ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องไปตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ใครไปที่คลินิกวันอังคารนะคะก็เป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้หยอดเหรียญได้นะคะจะได้ช่วยทำบุญไปด้วยนะคะ
2: เอาละครับตอนนี้เปิดสายดีไหมครับพี่พัด
1: ดีค่ะ
2: นะครับ022769718ครับ022769718เปิดสายแรกกันเลยนะครับใครที่รออยู่นะครับโทรเข้ามานะครับ
1: โทรได้เลยนะคะไม่บอกว่าสายไม่ว่างตอนนี้โทรได้เลยนะคะ
2: ครับ
1: ย้ำเบอร์อีกสักครั้งหนึ่ง
2: 022769718นะครับคุยกับอาจารย์เนตดาวกันยาวๆเลยนะครับวันนี้ขณะเดียวกันทาง Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายท่านอาจจะอยากฝากเป็นข้อความก็ได้นะครับฝากเป็นคำถามมาแต่ก็ให้รายละเอียดมาหน่อยถ้าเป็นคำถามเรื่องของโรคที่มีความซับซ้อนก็อาจจะให้บริบทมาเยอะๆนะครับเพื่อที่อาจารย์จะได้ตอบได้ตรงจุดที่สุด
1: ระหว่างรอนะคะรอสายที่จะโทรเข้ามาโทรเข้ามาแล้วค่ะ
2: คุณเกตครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกตคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: คุณหมอด้วยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: จะถามคุณหมอว่าลูกโครงเพลงมีประโยชน์อะไรบ้างคะคือมีคนข้างบ้านเขาบอกว่าช่วยเรื่องปอดร่มหัวใจจริงไหมคะอยากจะฟังจากปากคุณหมอค่ะ
0: ช่วยเรื่องอะไรนะคะไม่เคยได้ยิน
3: เขาบอกว่าช่วยเรื่องปอดแล้วก็ช่วยเรื่องหัวใจจริงไหมคะ
1: ปอดหัวใจ
0: ลูกโครงเพลงค่ะโครงเพลงเนี่ยเป็นยาดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็มองข้ามแหละไม่ค่อยได้สนใจแต่เป็นยาที่เกี่ยวกับปอดเป็นยาที่เกี่ยวกับปอดเรื่องของทางเดินระบบทางเดินหายใจเรื่องของขับปัสสาวะโครงเพลงจะเป็นยาที่ดีมากเราใช้โครงเพลงในผู้ป่วยที่มีระบบทางเดินหายใจหรือปอดมีปัญหาเนี่ยโครงเพลงใช้ได้ผลดีเราใช้ในคลินิกของเราเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
3: อ๋อค่ะตรงนั้นก็คงจริงแล้วมีข้อห้ามไหมคะคือว่าคนกินเนี่ยคือเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาจากกินได้ไหม
0: ปัญหาของการกินคือเจตนาจะกินเพื่ออะไรอะคะ
3: ก็เห็นมันอร่อยดีก็เลยเก็บมากินอะ
0: ถ้ากินลูกอร่อยอะกินลูกอร่อย
3: มันมีประโยชน์ต่อปอดแล้วก็ดีเนาะเนี่ย
0: คือมันมีธงเทงเนี่ยมันมีธงเทงไทยกับธงเทงฝรั่งธงเทงฝรั่งก็จะลูกใหญ่หน่อยก็จะเปรี้ยวๆธงเทงไทยเนี่ยรอให้มันสุกก่อนแล้วเราก็จะเอาลูกมันมากินลูกมันจะอมเปรี้ยวๆนิดๆมันจะลดอาการพวกต่อมน้ำลายอักเสบได้ฝีในคออักเสบในลำคอลูกมันนะคะที่ออกเปรี้ยวหน่อยๆอ่ะจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้อยู่แล้วเช่นไอต่อมน้ำลายอักเสบอะไรพวกนี้อมได้เคี้ยวอมแล้วก็ค่อยๆกืนแต่ตัวของต้นมันทั้งต้นนะคะต้นมันทั้งต้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาจะเอามันมาตำแล้วเขาก็ใส่น้ำบ้างใส่เหล้าบ้างแล้วแต่แล้วเขาเอาสำลีค่ะไปชุบน้ำนั้นมาแล้วก็อมไว้ในคอเขาค่อยๆกลืนทีละนิดก็จะช่วยเรื่องของทอนซิลอักเสบเรื่องของฝีในลำคออะไรพวกอย่างนี้ค่ะหรือหมอพื้นบ้านเนี่ยจะนิยมมากเลยก็คือเอาลูกเอาต้นมันนะคะทั้งต้นมาทำให้แห้งก่อนแล้วเขาก็เอามาต้มน้ำพวกปัสสาวะมีเลือดปนหน่อยๆพวกอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้และลดอาการเรื่องของปัสสาวะอักเสบแล้วก็ดูแลเรื่องของปอดทอมซิลอักเสบพวกนี้เก่งมากตรงเทงเนี่ยมันจะมีเวลาของมันค่ะพอถึงเวลาเขายุบหายไป พอฤดูหน้ามันมามันก็ขึ้นมาใหม่มันไม่ได้อยู่กับยาวกับเรายาวๆใช่ค่ะ
3: มันขึ้นมาเองค่ะไม่ได้ปลูกมันหรอกมันขึ้นเองใต้ต้นมะม่วง
0: ใช
3: ่ลองเก็บผักชี
0: แล้วก็ขึ้นตรงไหนมันก็ชอบขึ้นตรงนั้นแหละค่ะมันขึ้นตรงไหนมันก็จะขึ้นแต่ตรงนั้นน่ะใช่เป็นยาดีด้วยค่ะเป็นยาที่ลดอาการอักเสบบริเวณลำคอแล้วก็ลดอาการเรื่องของปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ดีด้วยแต่ว่ามันเป็นไม้อวบน้ำ
3: จ้ะแล้วตกลงสรุปคือเป็นมะเร็งเต้านมนี่กินได้ใช่ไหม
0: กินได้กินได้แต่ว่าปัญหาของเราที่ถามเหมือนเดิมกินเพราะอะไร
3: เห็นว่ามันอร่อยด
0: ีถ้ากินแค่ลูกมันอ่ะกินได้เลยไม่เป็นปัญหาลูกมันที่อร่อยอ่ะกินได้เลยเพราะว่าเด็กๆก็กินค่ะเห็นเจอลูกสุกๆสีส้มๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเปรี้ยวๆอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆก็อร่อยดีค่ะก็ฉีกคือดึงมามันจะเป็นถุงใช่ไหมคะแล้วฉีกถุงออกมันก็จะเจอลูกข้างในเราก็จะกินลูกข้างในนั่นแหละค่ะ
3: นั่นแหละโอเคค่ะอร่อย
0: กินได้ค่ะกินได้อร่อยดีค่ะ
3: ขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะกราบขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ลูกธงเทงนะคะเราเคยเห็นเนาะลูกธงเทง
2: พยายามนึกภาพตามนะธงเทงธงเทง
1: เป็
2: น
1: แบบจะมีลูกส้มๆอยู่ข้างใน
2: ครับ
1: ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่า
0: คนก็เรียกโคมจีนต้อง
2: เหมือนจริง
0: ก็เรียกค่ะ
2: เหมือนโคมจีนจริงๆด้วยฮะ
1: มันจะมีเปลือกเป็นโคมเนาะ
0: ใช่ค่ะอร่อยนะคะอร่อย
1: อร่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่คุณเกตเขาทานเขาบอกว่ามันอร่อย
2: โอ้ดีจังเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช
1: ่ใช่อ่ะสายว่างนะคะตอนนี้02-276-9718ไม่ว่างแล้ว
2: ครับผม
1: โทรมาแล้วค่ะ
2: นี่มาจากชัยภูมินะครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
4: ชื่อสุธีตาปราบผมอยากจะถามอาจารย์ว่าการใช้ประโยชน์ของยางจืดเนี่ยมันมีโทษมีภัยอย่างไรครับ
1: รางจืดเหรอคะ
0: รางจืดเหรอคะ
4: รางจืด
0: โอเครังสีมันมีว่านกับมีต้นนะคะกับต้นแบบเถาเลื้อยเราน่าจะเป็นเรื่องของต้นมากกว่าคือรังสีเนี่ยเวลาที่เราใช้ถ้าหมอพื้นบ้านสมัยก่อนเก่งๆเนี่ยเขาถือว่ารังสีเป็นยาแรงยาที่มีความรุนแรงแล้วก็เวลาที่เขาจะใช้เนี่ยเขาใช้ร่วมกับสุราเขามาโขกกับสุราคั้นน้ำแล้วดื่มเพื่อถอนพิษต่างๆพวกถอนพิษยาเบื่อยาเมาอะไรพวกอย่างเงี้ยมันถอนพิษยาค่ะยาทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปมันถอนหมดต้องทำความเข้าใจก่อนนะมันถอนหมดทุกอย่างแต่ณปัจจุบันนี้เขาก็แนะนำให้ใช้โดยของกระทรวงเองก็แนะนำให้ใช้ว่าถ้าคุณจะถอนพวกยาฆ่าแมลงที่คุณไปฉีดพ่นอะไรต่างๆมาพวกเนี้ยเขาบอกให้ใช้น้ำธรรมดาคุณก็สามารถใช้ใบแต่แพทย์แผนไทยเนี่ยแพทย์แผนไทยที่เขาทำงานเขาจะใช้เถาจะใช้เถามากกว่าใช้ใบแต่ประชาชนทั่วไปเราแนะนำให้ใช้ใบที่มีขนาดกลางไม่แก่ไม่อ่อนขนาดกลางนะใบขนาดกลางแผนไทยเรียกเทสลาดไม่แก่ไม่อ่อนเอามาถึงล้างทำความสะอาดจะทำเป็นชาก็ได้ค่ะหั่นเป็นฝอยเพื่อในกระทะให้แห้งแล้วหลังจากนั้นก็เก็บไว้แล้วก็ชงเป็นชาดื่มก็ได้หรือจะต้มสดก็ช่วยได้เหมือนกันส่วนใหญ่ต้มสดก็ประมาณ10ใบไม่เกินนั้นแล้วก็ใส่น้ำลงไปประมาณลิตร1ลิตรแล้วก็ต้มให้เดือดสัก15นาทีแล้วก็แบ่งดื่มเพื่อล้างพิษต่างๆแต่ถ้าเรากินยาพวกลดความดันยาเรื่องโรคหัวใจอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะยาเบาหวานที่จะเป็นต้องมีการควบคุมพิเศษอย่างเงี้ยถ้าเรากินพวกนี้ไปแล้วเนี่ยต้องทิ้งห่างไปเป็นชั่วโมงเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ก่อนยาความดันต้องออกฤทธิ์ก่อนแล้วเราอยากจะกินล้างจืดเพื่อเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ค่อยกินอยากกินยาอย่าคิดว่าจะกินยาความดันไปแล้วกินยาเบาหวานกินยาแล้วเราอยากจะล้างพิษยาแล้วเราก็ไปต้มรังสืบกินมันก็จะทำให้ความดันเบาหวานหัวใจควบคุมไม่ได้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะพอควบคุมไม่ได้ไปหาหมอก็จะเพิ่มยากลับให้คุณอีกว่าทำไมถึงควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นกินรังสืบอย่ากินใกล้กับยาที่เรามียาประจำอยู่อย่ากินใกล้กันห่างกันสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็จะดีกว่าค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณพี
2: ่ค่ะแรงจืดนะครับยาแรงแต่ก็มีประโยชน์เยอะ
1: ใช่ค
2: ่ะนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันใหม่ครับ
1: ค่ะ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
11: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
12: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
11: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
12: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
13: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ช่วงที่2ของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเราพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาคุยกับอาจารย์นะคะแล้วก็สอบถามเรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยค่ะเปิดสาย02-276-9718นะคะตอนนี้ก็มีคำถามฝากมาทาง Facebook ไลฟ์รอระหว่างรอโทรศัพท์คุยเรื่องคำถามจากคุณนี
2: คุณนีถามมาก่อนนะ
1: คุณนี
2: ต้นข่อยที่บ้านเนี่ยมีใบเยอะมากเลยเนี่ยอยากเอามาทำยาสมุนไพรพอจะได้ไหมครับอาจารย์
1: ทำอะไรได้บ้างคะ
0: ใบข่อยมีประโยชน์ข่อยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ที่ราคาสูงที่สุดตอนนี้คือลูกของต้นข่อย
1: ลูกมัน
0: ราคาสูงอยู่ใช่ค่ะเราเองก็หายากมากเพราะว่าลูกของต้นข่อยจะเป็นลูกกลมๆคล้ายเม็ดที่ไข่
1: ค่ะ
0: คล้ายเม็ดที่ไข่ลั่นนะคะไอ้เฉพาะลูกตัวเนี้ยมันเป็นตัวยาที่ช่วยบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็ลดอาการจุกเสียดได
1: ้
0: ถ้ามีอยู่ใกล้บ้านนะคะถ้ามีอยู่เก็บลูกมันมาทำความสะอาดแล้วก็ทุบปูปูแล้วก็ต้มหน่อยก็จะลดอาการพวกท้องอืดท้องเฟ้อขับลมบำรุงธาตุแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะแต่ใบข่อยเนี่ยหลายคนก็จะมองข้ามแล้วก็จะแนะนำว่าใบข่อยแนะนำว่าเอาใบขนาดกลางเหมือนเดิมนะคะใบขนาดกลางที่ไม่แก่ไม่อ่อนเวลาที่ลดเวลาสตรีมีประจำเดือนนะคะจะมีอาการปวดท้องมากๆเนี่ยเราจะแนะนำให้เอาใบข่อยอะค่ะมาต้มเอาใบข่อยมาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เอาขิงผงที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้ค่ะมาชงละลายเข้าไปด้วยกันแล้วก็จิบดื่มจะบรรเทาอาการพวกปวดประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยได้ด้วยแล้วก็ขับลมลดอาการท้องอืดได้แล้วก็ถ้ารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปคั่วกับพวกข้าวสารหมอพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปคั่วกับพวกข้าวสารคั่วไปด้วยกันแล้วก็ชงแบบน้ำชาดื่มดื่มเอาแต่น้ำดื่มก็จะเป็นเรื่องของการกินอาหารแสลงถอนพิษยาเบื่อยาเมาอะไรต่างๆมันเป็นภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านแต่ว่าถ้าที่เราใช้กันได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของลดอาการปวดประจำเดือนก็คือเอาใบข่อยขนาดกลางมาต้มแล้วก็จะต้มผสมกับขิงเลยก็ได้หรือจะไปเอาขิงผง จากร้านสะดวกซื้อมาเทใส่ก็ได้แล้วแต่ต้มรวมกันลดอาการปวดประจำเดือนได้ดีค่ะ
1: อืมค่ะนั่นเป็นสรรพคุณนะคะค่ะมาถึงโทรศัพท์ในรายการค่ะ
2: คุณน้อยจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: ข้าวสารไหนนะคะทานอบเชยกับกระมิ้นชันอ่ะ3เวลาอย่างละ2 2 2นี่เป็นเวลาปี2ปีแล้วเป็นอะไรไหม
0: ตอนนี้ฟังเสียงก็ดูแข็งแรงดีนะคะแต่คนเดิมอ่ะเราก็จะชอบถามว่าเรากินเพราะอะไรถ้ามีโรคประจำตัวอยู่เราก็จะได้แนะนำได้ถูก
14: เพราะว่ากระมิ้นชันมันก็ช่วยทางด้านลำไส้แล้วเห็นสรรพคุณของขมิ้นเป็นสิ่งที่ดีกินนะกินของทอดก็ใส่ขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่ากินเป็นแคปซูลมันสะดวกแล้วอบเชยก็กินช่วยลดน้ำตาลเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานอายุ70แล้วค่ะ
0: อ
14: ๋
0: ออายุ70แล้วก็ทานได้ นะคะเพียงแต่เราต้องคอยเช็คสุขภาพของเราด้วยขมิ้นก็เป็นยาดีค่ะลดอาการเป็นระบบทางเดินอาหารเป็นระบบทางเดินอาหารมันก็จะช่วยเรื่องของการย่อยลดอาการท้องอืดอะไรพวกนี้ได
14: ้ก็เห็นมันเป็นของดีก็เลยกินทุกวันกินมา2ปีแล้ว
0: ค่ะ
14: เป็นอะไรไหม
0: ก็ตอนนี้ดูคุณน้อยดูปกติดีนะคะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองอะไรนี่ล่ะคะอบเชยก็ดีค่ะอบเชยเนี่ยอบเชยเนี่ยเป็นตัวชะลอน้ำตาลชะลออาหารชะลอน้ำตาลให้อยู่ในระบบทางเดินอาหารเราได้นานขึ้นเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานได้
14: เมื่อเดือนที่แล้วไปตรวจเลือดแล้วเบาหวานไม่ขึ้นน้ำตาลไม่ขึ
0: ้
14: นไม่เป็นเบาหวานถ้าอยากถามว่าเรากินนานๆไปอย่างเงี้ยมันมีผลเสียไหม
0: จริงๆไม่ได้อยากให้กินนานขนาดนั้นค่ะตอนนี้ที่กินอย่างละ2เม็ดใช่ไหมคะ2มื้อหรือเปล่าคะ
14: 3มื
0: ้
14: อค
0: ่
14: ะ
0: ลดลงบ้างเถอะค่ะให้ร่างกายได้พักบ้างก็ลดลงเหลือแค่เช้ากับเย็นให้ร่างกายได้พักบ้าง
14: เอา2เม็ดก็พอเช้าเย็นพอนะ
0: ใช่ค่ะ2เม็ดก็พอค่ะ
14: มันถ้ามันเยอะมันจะถ่ายออกมาเป็นไอ้นั่นมั้ยออกมาจากร่างกายมั้ยถ้ามันเยอะ
0: มันเยอะเกินไปเนาะเก็บสะสมตับก็เป็นตัวรับภาระ
14: อ๋อเหรอ
0: ตับก็เป็นตัวรับภาระไตก็เป็นตัวขับทิ้งตับรับภาระแล้วก็ส่งมาให้ไตขับทิ้งเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าเอาแค่เช้าเย็นก็พอไม่ต้องเอาจังเวลาค่ะ
14: คนข้างบ้านเขาบอกว่าทำไมตัวเหลืองเหลืองไอเราเพราะขมิ้นหรือเปล่าเนาะ
0: ก็ถึงถามว่ามีอาการตาเหลืองตัวเหลืองบ้างไหมคะถ้ามีก็ต้องลดลงหรือพักบ้าง
14: ลดลงหรือพักบ้างพักประมาณเท่าไหร่ถึงกับประทานได
0: ้ก็ถ้าเราไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเราไม่มีอาการอะไรก็พักสักเดือน2เดือนก็ได้ค่ะ
14: กลัวน้ำตาลมันจะขึ้นเพราะชอบกินของ
0: ตัวที่พักตัวที่ให้พักก็คือพักบ้างคือขมิ้นค่ะอบเชยเนี่ยลดลงนะคะอบเชยลดลงจริงๆถ้ากินอย่างละแคปซูลนะคะกินอย่างละแคปซูลก่อนเช้าเย็นธรรมดาพอเนี่ยร่างกายก็พอได้ขับทิ้งได้ทันบ้างค่ะ
14: อ๋อเอาอย่างนี้เช้าเย็นหนึ่งก็พอแล้วนะ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะ
14: ขอถามอีกอันนึงนะคะพ
0: ี่
14: จากแปดกล้วยนะคะพี่จากแปดกล้วยมันก็แต่กล้วยสกัด
0: ค่ะ
14: เออเนี่ยทานเป็นเวลาปี2ปีแล้วเป็นอะไรไหม
0: แต่กล้วยสกัดนี่จากใบมันหรือผลมันล่ะคะ
14: ใบแปะกล้วยสกัดก็เป็นแคปซูลเขาบอกว่าทำให้เลือดไหลเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อเขาอะ
0: ถ้ากินยาละลายริ่มเลือดอยู่ก็ไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าไม่ได้กินยาละลายริ่มเลือดก็โอเคไม่เป็นไรค่ะ
14: ปี2ปีก็ไม่เป็นไรเหรอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใครทานยาหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็พักบ้างควรจะพักบ้างค่ะแล้วก้มดูหลอดเลือดที่ขาเราบ้างว่ามันมีเส้นเลือดฝอยแตกบ้างหรือเปล่า
14: ทำไมเหรอ
0: มันก็จะไม่ใช่ค่ะมันก็ไม่เหมาะบางคนกินมากเกินไปกินมากเกินไปก็จะมีอาการแตกของเส้นเลือดฝอยเล็กๆตามขาก็ลดลงบ้าง
14: ควรจะพัก
0: แต่มันเป็นการไหลเวียนที่ดีอย่างนึงนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้กินไม่แนะนำให้กินเยอะเกินไปแล้วก็พักบ้าง
14: พักประมาณสัก 2-3 เดือน
0: ค่ะแล้วก็ค่อยๆว่ากันใหม
14: ่อ๋ออย่างนั้นก็
0: แล้วก็อย่ากินเยอะร่างกายจะได้ขับทิ้งได้และทุกครั้งที่กินอย่างนั้นเราก็แนะนำว่าควรจะต้องกินน้ำสะอาดตามไปด้วยนะคะอย่าลืม
14: ค่ะจะ
0: ได้ขับทิ้งได
14: ้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณ แม่น้อยนะคะ
2: ครับ
1: อายุ70แล้วถ้าทานยามาต่อเนื่องอาจารย์บอกว่าถ้าทานแล้วก็ต้องถามตัวเองตลอดว่าทานเพื่ออะไรใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะนั่นแหละปัญหาที่เราต้องถามท่านผู้ฟังเสมอว่าทานทำไมคะทานเพราะอะไร
1: แล้วบางคนทานอาหารเสริมแบบนี้ก็คิดว่ามันจะดีกับร่างกายแต่ว่าทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาก็กังวลว่ามันจะมีปัญหาอะไรสะสมหรือเปล่าอาจารย์แนะนำยังไงคะ
0: การตรวจร่างกายเนี่ยร่างกายประจำปีแล้วผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ต้องปีนะคะอาจจะ6เดือนสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ก็จะช่วยได้จะได้รู้ค่ะปรับค่าไตค่าน้ำตาต่างๆอะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็จะได้รู้จะได้ระวังตัวทันและการกินอาหารอาการกินอาหารเสริมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอย.ค่ะอาหารยคือยาแต่คำว่าอาหารเสริมเนี่ยเขาไม่จัดให้สิ่งเหล่านี้เป็นยาเขาจัดให้สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารเสริมเฉย
1: ๆ
0: โดยมีข้อจำกัดว่าไม่มีผลในการรักษาโรคเขาจำกัดไว้อย่างนั้นไม่มีผลในการรักษาโร
1: ค
0: ถ้ายาเนี่ยจะมีผลในการรักษาโรคเขาก็เลยแยกออกไปเป็นอาหารเสริมแต่อาหารเสริมเนี่ยมันขออนุญาตได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีสรรพคุณอะไรจะแนะนำคนไข้เสมอว่าให้ดูที่ฉลากที่ติดกับกระปุกให้ดูที่ฉลากที่ติดกับกระปุกสติ๊กเกอร์ที่ติดข้างขวดอะค่ะเพราะทำไมต้องให้ดูอันนั้นไอ้ฉลากตัวนั้นอะเป็นการยื่นขออนุญาตเพื่อขอว่าสรรพคุณนั้นอะมีสรรพคุณอะไรพอยอควบคุมเรียบร้อยแล้วว่าโอเคปลอดภัยตามสรรพคุณที่ขอจึงอนุญาตให้ออกมาจำหน่ายได้แต่ถ้าเอาไปตามฉลากผูกคอขวดหรือใบโบชัวข้างๆไม่แนะนำให้อ่านไม่แนะนำให้อ่านเพราะว่าอันนั้นน่ะไม่ได้ขออนุญาตอย.แต่เป็นการทำเสริมขึ้นมาต่างหากเพราะฉะนั้นการกินอะไรก็แล้วแต่ขนาดอาหารที่เรากินข้าวที่เรากินทุกวันอยู่เนี่ยเรายังถูกห้ามเลยว่ากินข้าวเยอะเกินไปแล้วกินข้าวน้อยลงหน่อยเรากินกันมาตั้งแต่เล
1: ็
0: กแต่พอโตขึ้นเรายังบอกว่าแป้งมันเยอะเกินไปน้ำตาลมันมากเกินไปต้องลดข้าวลดต่างๆลงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันค่
1: ะ
0: การกินอะไรก็แล้วแต่ควรกินให้หลากหลายสลับสับเปลี่ยนกันไปร่างกายจะได้รับแร่ธาตุสารอาหารตามสมควรจะดีกว่าแล้วถ้ากินนานๆพักบ้างค่ะพักบ้างให้ร่างกายได้พักบ้างแล้วก็ถามตัวเองเสมอด้วยว่าเรากินมันเพราะอะไรและเราคาดหวังระหว่างผลอะไรแล้วมันได้ผลตามนั้นไหมแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพตลอดเวลาด้วยนะคะทุก6เดือนก็ได้ในผู้สูงอายุถ้าคนอายุยังไม่มากก็ปีนึงก็ได
1: ้
0: ก็จะทำให้เรารู้ร่างกายรู้สุขภาพของเราด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกินน้ำ
1: กินน้ำเยอะ
0: ใช่ค่ะกินน้ำก็จะได้ขับเอาของเสียหรือของที่ร่างกายต้องการทิ้งขับออกมาทางปัสสาวะค่ะ
1: ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะอาจารย์
2: ครับคุณสุจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณหมู
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: อยากจะถามคุณหมูว่าหลานอายุ8ปีเขาไอมาเป็นเดือนแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลสองครั้งแล้วก็ไม่หายหมอว่าไม่เป็นอะไรฉันกลัวก็จะเป็นอะไรทางไหนนะจ๊ะ
0: หลานอายุ8ปีไอมานานแล้วเหรอคะ
15: มันเป็นเดือนแล้วจ้ะไปหาหมอสองทีแล้วก็โรงพยาบาล
0: แล้วระหว่างไอมีอาการหอบเหนื่อยไหมคะ
15: เขามีโรคภูมิแพ้น่ะ
0: อ๋อ
15: เป็นภูมิแพ้นอนโกน
0: โอเคโอเคเข้าใจแล้วก็หลานอายุ8ปีมีน้ำหนักเท่าไหร่คะ
15: น้ำหนัก14กิโลสูง119จ้ะ
0: จ้ะทีนี้ปัญหาของการนอนกรนนะคะคือตัวต่อมทอมซินมันบวมอะค่ะ
15: จ้ะ
0: มันบวมเวลามันบวมแล้วเวลานอนก็จะกรนแล้วต่อมทอมซินตัวนี้มันโตขึ้นมันก็จะกรนแล้วก็แสดงว่าหลานเป็นภูมิแพ้เรื้อรังค่ะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังอยู่จังหวัดไหนนะคะ
15: อยู่เนี่ยโคราชที่มาน่ะจ้ะ
0: อ๋ออยู่โคราชนี่เน
15: า
0: ะ
15: เร็วตอนนั้นน่ะรับยากินแล้วก็เขายาพ่นจมูกเร็วมันหายแล้วทีนี้ฉันก็ไม่ได้ให้กินยาก็พิษนัดหนูหมอเลยไปหาเขาก็ดูเลยเขาก็ไม่รักษาตัวเนาะฉันก็ไม่ได้ดูใบสักทีว่ามันเลยนัดก็เลยนั่งมันนอนโกนยิกตอนนั้นหายแล้ว
0: ค่ะก็คงต้องพาไปพบหมอใกล้ๆค่ะไปพบหมอใกล้ๆ ที่ใกล้แล้วก็ดูใบนัดด้วยแล้วก็เด็กอะค่ะเด็กที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะตอนนี้น้อง8ปีแล้วน้อง8ปีแล้วรออีกสักระยะนึงค่ะอาการที่จะเป็นหวัดบ่อยๆอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้องเริ่มโตน้องเริ่มโตอาการก็จะค่อยๆลดลงทีนี้ปัญหาเรากลับมาตั้งหลักเดิมน้องเนี่ยควรจะต้องออกกำลังตามสมควรนอนหลับพักผ่อนให้ดีหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ
15: ้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้ไหมคุณหมอ
0: กินอะไรนะคะ
15: กินยาบำรุงได้ไหม
0: กินยาบำรุงเหรอคะ
15: จ้ะ
0: คือน้อง8ขวบอะค่ะเลยไม่รู้จะแนะนำยังไงดีจะบอกว่าจะแนะนำบอกไปหาต้นธงเพลงที่เขาเจอ ก็ไม่รู้ว่าจะรู้จักหรือเปล่า
15: ไม่รู้จัก
0: ใช่ไหมไม่รู้จักใช่ไหมล่ะมันก็เลยหายาลำบากทีนี้บอกอยู่โคราชแล้วก็อยากให้ไปหาที่ขอนแก่นมันก็จะพาไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าขอนแก่นเขาจะมียาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
15: ฉันก็ยาก
0: ใช่ไหมอ่ะก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงก็เลยแนะนำว่าให้น้องออกกำลังตามสมควรเด็กก็ค่ะออกกำลังกายหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองแล้วถ้าน้องเป็นเรื้อรังเป็นยาวๆนานๆเนี่ยไม่ได้เป็นตามฤดูกาลถ้าเป็นตามฤดูกาลเนี่ยสิ่งที่น้องแพ้อยู่ข้างนอกบ้านแต่ถ้าน้องเป็นตลอดเวลาสิ่งที่น้องแพ้อยู่ในบ้านต้องดูด้วยค่ะตั้งแต่หมอนผ้าห่มที่นอนม่านต่างๆเนี่ยมันมีฝุ่นละอองอะไรหรือเปล่าเราต้องพยายามดูดแล้วก็เอาไปตากแดดเพราะว่าไรฝุ่นก็ทำให้เด็กแพ้ได้เหมือนกันต้องเอาไปตากแดดไปโดนแดดเพื่อไล่ไรฝุ่นแล้วเดี๋ยวพอ8ปีไปแล้วเดี๋ยวอาการจะค่อยๆลดลงทีละนิด
15: แล้วตอนนี้ต้องไปหาหมออีกไหมฉันก็กลัวหมอดูอีกหนูไปพิจนัดเขา
0: ก็ปฏิบัติหมอก็เลยดูไงถ้าเราไปตามนัดหมอก็ไม่ดู
15: ฉันก็ไม่ได้ดูละ
0: ค่ะไปตามนัดเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะแนะนำให้มาหาจะได้เอายาให้กินน้องจะได้ลดอาการโกรนความซึมที่บวมก็จะค่อยๆลดลงมันก็จะดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
15: แล้วรบกวนถามที่ข้อหมอฉันน่ะดูในโทรศัพท์ที่เขาว่าถุงพลาสติกแต่มันก็เป็นถุงใหม่ที่ฉันเอามาใส่หมูแช่อะไรเนี่ยเขาว่ามันอันตรายมันจริงไหมคุณหมอ
0: ถุงพลาสติกอะค่ะมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราเอาไปโดนความร้อนเราต้องดูก่อนว่าเป็นถุงเย็นหรือถุงร้อนถ้าเราเอาแค่ไปเข้าเก็บไว้แช่ในตู้เย็นไม่เป็นไรหรอกครับ
15: จ้ะ
0: เราใช้ถุงซ้ำหรือเปล่าล่ะคะถ้าถุงซ้ำก็จะกลายเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ถุงซ้ำก็แล้วไปถุงใหม่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเข้าตู้เย็นใช่ไหมคะ
15: จ้ะไม่เป็นไรก็กลัวเนาะ
0: ระวังสิ่งที่จะเป็นภูมิแพ้ให้หลานในบ้านนะคะพยายามเรื่องฝุ่นละอองไรฝุ่นต่างๆปัดทำความสะอาดดูแลด้วยหลานก็จะเบาไปด้วยไปหาหมอตามนัดนะคะ
1: ค่ะ
15: จ้าจะขอบคุณแค่คุณหมอ
0: ค่ะ
15: ขอบคุณจะผู้ดำเนินรายการด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณสุดูเป็นห่วงหลานนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะโทรศัพท์สายว่างค่ะ
2: 022769718ว่างแล้วนะครับ022769718
1: มีคำถามแม่แต่แหววมา
2: ครับผมถามอาจารย์นะครับไวรัสตับอักเสบบีเป็นอยู่นะครับตอนนี้ปวดเข่ามากเลยสามารถทานเถาวัลย์เปรียงต้มกับมะตูมได้ไหมครับ
0: เถาวัลย์เปรียงทานได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรส่วนเรื่องของเราจะต้มกับมะตูมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกมะตูมเนี่ยมันจะมีสรรพคุณเด่นๆเช่นพวกขับลมบำรุงร่างกายและระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารพวกนี้เราจะแนะนำว่าเวลาที่เราจะต้มมะตูมอะค่ะ
1: mm-hmm.
0: เปลือกลูกของมันเนี่ยค่ะแล้วเอาไปย่างหน่อยไปย่างให้มีกลิ่นหอมแล้วกระตุ้นน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกเนี่ยให้มันออกมาเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเราก็ไปต้มเถาวัลย์เปรียงต้องคอยระมัดระวังนะคะว่าเรามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่า
1: mm-hmm.
0: เราก็เลยแนะนำว่าเพื่อลดการระคายเคืองของเถาวัลย์เปรียงเราก็แนะนำให้เอาเถาวัลย์เปรียงไปย่างหรือคั่วก็ได้ค่ะให้หอมแล้วเราก็มาต้มพร้อมกับมะตูมก็จะได้น้ำอร่อยอร่อยถือว่าอร่อยเลยค่ะก็จะมีกลิ่นมะตูมเข้าไปช่วยสมานทางเดินอาหารที่เถาวัลย์เปรียงจะรบกวนด้วยเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมีสรรพคุณคล้ายเอนไซม์ก็คือลดอาการปวดแต่เอนไซม์มันจะกัดกระเพาะอาหารพอไปต้มรวมกับมะตูมที่เราย่างไฟแล้วเป็นดาบหน่อยๆมันก็จะช่วยลดอ าวะที่เถาวัลย์เปรียงจะกัดกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้กินได้ง่ายปลอดภัยด้วยรับประทานแบบนี้ได้เลยค่ะไม่เป็นปัญหาอะไร
1: ค่ะไม่ได้เป็นผลกับโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะ
0: ใช่ค่ะไม่เป็นผลค่ะ
2: เอาล่ะครับมาที่สายโทรศัพท์นะครับคุณเรนูจากปราจีนบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณดำเนินรายการสวัสดีคุณหมอด้วยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณหมอไอ้ป้าเนี่ยเป็นไอ้อะไรนะเป็นตะคริวแล้วก็เดินหลังงอมากเลยอ่ะมันงอลงงอลงอย่างเดียวแล้วคุณหม
0: ออายุเท่าไหร่แล้วคะ
16: อายุ68จ้ะ
0: อ๋อมีประวัติทำงานหนักหรือเปล่าคะ
16: ทำงานหนักแล้วก็แบบเราเคยล้มรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ล้มเลยจ้ะ
0: จ้ะเข้าใจแล้วมีโรคอื่นอีกไหมคะ
16: เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษแต่ว่าหมอเขางดยาแล้วจ้ะ
0: โอเคหายแล้วโรคอื่นไม่มีแล้วเนาะ
16: ยังไม่มีจ้ะ
0: ไม่มีตรวจแล้วตามปกตินะคะ
16: จ้ะ
0: จ้ะคือตะคริวเนี่ยต้องดูก่อนเลยค่ะว่าเรากินน้ำในแต่ละวันเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็เราปัสสาวะบ่อยหรือเปล่าในช่วงเวลาทั้งวันถ้าเราปัสสาวะบ่อยเราก็ต้องกินน้ำเสริมเข้าไปหรือไม่ก็ต้องใช้ถ้าเป็นตะคริวแล้วไม่หายนะคะเราก็จะแนะนำพวกกลุ่มของตีสมอที่มีสมอพิเภกสมอไทยสมอเทศพวกนี้จะคล้ายๆเกลือแร่จะเซฟเกลือแร่ไว้ให้เราแต่ง่ายสุดเนี่ยเราไปกินน้ำให้พอก่อนในแต่ละวันแล้วก็ดูว่าเราตั้งพัดลมไว้ที่ไหนเราตั้งพัดลมไว้ที่ไหนพัดลมอยู่ปลายเท้าหรือเปล่าถ้าอยู่ปลายเท้าก็เปียกมาให้มันสายให้มันสายไปสายมาแล้วไม่ให้อยู่ปลายเท้าให้อยู่ขนานกับลำตัวมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วก็การเป็นตะคริวมันอาจจะขาดเกลือแร่หรือแคลเซียมในเลือดตับมันก็ทำผลทำให้เกิดอาการตะคริวได้เหมือนกันแล้วก็หลอดเลือดเริ่มแข็งตัวเป็นเรื่องปกติที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยส่วนเรื่องของหลังงอเนี่ยมันเป็นภาวะของกระดูกโครงกระดูกสันหลังมันแคบตัวลงค่ะเพราะถ้าเรายืดตัวตรงหรือเรานอนตัวตรงได้ตามปกตินั่นแหละแต่พอเวลาเราเดินมันจะกลายเป็นว่าเราเดินแล้วตัวจะงอและทำให้งอระบายขึ้นจ้ะเพราะว่าถ้าเรายืดตัวตรงเนี่ยเราเดินไม่สบายเราเดินไม่สะดวกแต่ถ้าหลังเรางอลงเรื่อยๆมันทำให้โครงกระดูกที่มันอ้าออกอะค่ะมันไม่เป็นหนีบเราก็รู้สึกว่ามันเดินสบายขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติในผู้ป่วยที่โครงกระดูกสันหลังแคบตัวลง
16: แล้วก็เป็นโรคกระดูกคุณนะคุณหมอเราจะกินอะไรดีจ๊ะ
0: โรคกระดูกคุณเราก็แนะนำพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยถั่วงาต่างๆก็จะดีกว่าค่ะแล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องกระดูกคุณมาด้วยแคลเซียมมันก็ต่ำไปด้วยในตัวมันเสร็จก็ระวังเรื่องของตะคริวอย่างที่บอก
16: ถามอีกข้อได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
16: ลูกชายนอนโกนมากเลยจ้ะ
0: อะไรนะคะ
16: ลูกชายนอนโกนมากเลยคุณหมอ
0: น้ำหนักละคะ
16: น้ำหนักเขาเกือบ70อ่ะ
0: อ๋อค่ะแนะนำให้เขานอนตะแคงค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานอนนะคะไอ้โคนลิ้นเราอะค่ะมันเริ่มคลายตัวแล้วมันก็ลดลงไปหย่อนลงไปแล้วก็ไปปิดกั้นทางเดินหายใจเวลาที่เขานอนนะคะมันก็จะผ่านไอ้เจ้าโคนลิ้นที่มันอ่อนตัวลงเนี่ยมันก็เลยมีเสียงกรนแต่ถ้าเขาให้เขาตะแคงมันก็จะทำให้อาการกรนนั้นลดลงแต่ว่าถ้าปล่อยให้คนนานๆควรจะไปหาหมอเนาะเพื่อตรวจดูว่าเขามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าหยุดหายใจขณะหลับเช้าตื่นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงแนะนำว่าการนอนตะแคงช่วยได้ในเรื่องของการนอนคนค่ะแล้วก็ตักลงถ้าเขาไม่ได้น้ำหนักเขาไม่มากตัวเขาไม่ได้อ้วนก็ไม่เป็นปัญหาแค่พลิกตะแคงนอนกลนเท่านั้นเอออาการนอนตะแคงอาการนอนกลนก็เบาลงแล้ว
1: ค่ะ
16: ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
1: ค่ะ
16: ขอบพระคุณที่ดำเนินรายการเนี่ยนะจัดรายการดีมากเลยค่ะ
1: จ้า
16: เอาคุณหมอมาดีมาพูดสาธุอนุโมทนาสาธุบุญค่ะ
1: จ้า
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณเรโนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีหลายเรื่องเลยปรึกษาหลายเรื่องสงสัยเรื่องนอนกลนนะคะอาจารย์คะบางคนนอนตะแคงก็กลนนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่จะเบาลงเพราะโคนลิ้นมันไม่ได้กดลงไปทับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องขณะนอนหลับแล้วก
2: ็
1: หลับไม่หลับหมายถึงหยุดหายใจขณะหลับก็มี
2: เป็น
1: โรคนี้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแล้วคือต้องไปรักษาไปหาคุณหมอรักษาอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ต้องใส่เครื่องค่ะ
1: ต้องใช้เครื่อง
0: เพราะว่าคือ จ้านอนกรดเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการหยุดหายใจขณะหลับได้เหมือนกันเพราะว่าตรงบริเวณเขาเรียกเยื่ออ่อนบริเวณลำคอกับโคนลิ้นนะคะมันมีการสั่นสะเทือนเวลาอากาศไหลผ่านมันก็เลยมีอาการเสียงดังออกมาแต่พอเวลานอนตะแคงไอ้โคนลิ้นที่มันเคยหล่นไปทับบริเวณลำคอมันก็จะค่อยๆลดลงมันก็ลดลงเสียงกรนก็จะเบาลงแต่บางคนก็ยังกรนอยู่แต่ก็กรนเสียงเบาลงค่ะ
1: ถ้าเป็นก็ต้องไปรักษาด้วยเครื่องเนาะค่ะอาจารย์คะมีคำถามมานิดนึงอ๋อแต่มีสายเข้ามาก่อน
2: ทิ้งท้ายกันนะครับจากคุณชุมกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เชิญครับ
17: อยากทราบอยากเรียนคุณหมอไอ้กระต้นกระดูกไก่ดำอ่
0: ะ
17: มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ๋อต้มน้ำกินได้ไหมครับ
0: กระดูกไก่ดำ
17: วิทยุนะครับสวัสดีครับ
1: ไปแล้วเหรอคะไม่รอเลยฟังทางวิทยุค่ะค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆทางอภัยภูเบศนะคะเขาก็ทำเรื่องของกระดูกไก่ดำอยู่เป็นเรื่องของการเอามาใช้ภายนอกในแผนไทยส่วนใหญ่เราก็ใช้ภายนอกเหมือนกันค่ะเราก็ใช้ภายนอกซะมากกว่ามันจะมีกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ขาวอย่างนี้ค่ะแล้วที่เขาเอายังมีงานทำงานวิจัยอยู่ก็คือเขาเอาไปถ้ากระดูกไก่ทั่วไปเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการพวกต้องเป็นต้นเดียวกันนะเพราะมันมีกระดูกไก่ดำกับกระดูกไก่ขาวนะเราเอากระดูกไก่ดำนะคะบางคนก็เรียกว่าเฉียงพามอนแล้วแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะเอาใบของมันเนี่ยมาตามพอกพวกแมลงสัตว์กัดต่อยโรคผิวหนังลดอาการปวดตามข้อมันนี้ก็เลยมีงานวิจัยเกิดขึ้นในเรื่องของการเอาไปทำสกัดแต่คนโบราณเองเขาจะใช้ส่วนของใบเท่านั้นนะคะใบของกระดูกไก่ดำล้างทำความสะอาดแล้วเขาก็จะมาคล้ายๆชงชาดื่มเพื่อลดอาการอืดไอบ้างกระจายเลือดที่เป็นลิ่มเป็นก้อนบ้างพวกนี้เอาไปใช้ในกรณีช้ำในกระแทกชอกช้ำเขาก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่พอมันกระจายความเป็นลิ่มเป็นก้อนได้ก็ต้องไปมีข้อยกเว้นในผู้ป่วยที่กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ก็จะกินไอ้เจ้ากระดูกไก่ดำเนี้ยไม่ได
1: ้
0: ก็เลยแนะนำว่าใช้เป็นภายนอกดีกว่า
1: ใช้ภายนอกจะไม่เป็นอันตรายนะคะมีคำถามทิ้งท้ายสักนิดค่ะกระดูกพุนใช้ถั่วอะไรครับถั่วลิสงได้ไหมครับคุณชัยพัฒน์ถามมาค่ะ
0: กระดูกพุนส่วนใหญ่เราจะมีกรรมวิธีในการใช้คือแนะนำงาเป็นหลัก
1: งาเป็นหล
0: ัก แล้วก็จะมีลูกเดือยแล้วก็ถั่วเขียว
1: ค่ะถั่วเขียว
0: ใช่ค่ะถั่วเขียวก็จะบรรเทาอาการปวดตามข้อได้ด้วยวิธีการทำก็เอาถั่วเขียวไปคั่วนะคะคั่วเสร็จแล้วแช่น้ำไว้1คืนพอแช่น้ำไว้1คืนเอาน้ำที่แช่แล้วก็ถั่วเขียวนั้นต้มจนกระทั่งถั่วเขียวนิ่มแล้วก็ใส่ขิงลงไปเวลาจะกินก็จะเติมน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลก็ได้ตักขึ้นมาเอางาที่เราคั่วแล้วบดละเอียดโรยไปบนขิงอีกโรยบนถั่วเขียวอีกครั้งนึงลูกเดือยก็ทำอย่างเหมือนกันค่ะหรือเราจะมาต้มผสมกันแล้วโรยงาก็ได้ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะอันนั้นก็เป็นสูตรนะคะกระดูกพุนเรื่องกระดูกก็ต้องดูแลนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดรายการหมดแล้วค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะ
0: สว
2: ัสดีค่ะและเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
18: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
19: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็น
3: ลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
22: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
23: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
24: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
25: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
21: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
26: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร.1ระยะทาง600เมตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ได้ล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวนันมาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
21: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
27: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตงานขวัญสารสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
21: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซีย นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโตเริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยก
5: ัน
4: ประหย
5: ั
4: ดน้ำต
5: ั้
4: งแต่ว
5: ัน
4: น
5: ี้
4: เด
5: ้
4: อ
5: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรอง ระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
11: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
12: ใช้สายใยเป็นหลักใช้ความรักเป็นรั้วปกป้องครอบครัวพ้นชั่วยาเสพติดท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงภาคบ่ายมีดังนี้หลังจากแจ้งรายการท่านจะได้รับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีเวลารายการบุรีรัมย์เซาแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเช็คอินทินอีสานใต้สวท.อำนาจเจริญ 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 30 นาทีรายการตีคองร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 45 รายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีเวลารายการศาลาวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเวลารายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธกันบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาในขณะนี้14นาฬิกา18นาทีต่อไปทุกท่านจะได้รับฟังรายการสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบนขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 MHz ให้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากลรับหน้าที่ในการติดตามข่าวสารนะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาค่ะเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตพลังงานและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนนะคะยืนยันนะว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังคุณผู้ฟังแล้วก็จะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสจากขณะที่สมาชิกวุฒิสภานี่ก็ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะโดยการประชุมวุฒิสภาวันที่31 สิงหาคม 2569นะคะซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ค่ะรองประธานวุฒิสภาก็มาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะคะโดยท่านอนุทินเรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ชี้แจงนะในเรื่องของเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังนะคะกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่ะจากสถานวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะผ่านด้านพลังงานของประเทศปศ2559นะคะวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทค่ะระบุนะคะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบราคาต่อการผลิตแล้วก็ขนส่งน้ำมันทั่วโลกนะคะขณะที่ไทยก็เพิ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ก็ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งแล้วก็ค่าของชีพเพิ่มขึ้นนะคะกระทบต่อนะคะกำลังซื้อของประชาชนนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินท่านก็ระบุเลยนะว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์ค่ะจึงเห็นว่าการออกพรก.เป็นทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของการรับมือวิกฤตนะคะพร้อมยืนยันว่าในเรื่องการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนะคะโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%ค่ะแล้วก็ทุกโครงการต้องผ่านการกันกองเพื่อความคุ้มค่าแล้วก็ป้องกันความซ้ำซ้อนนะคะจากนั้นค่ะทางสมาชิกวุฒิสภาก็จะทยอยกันอภิปรายทั้งเรื่องทั้งฝ่ายเห็นชอบแล้วก็ไม่เห็นชอบนะโดยฝ่ายเห็นชอบเขาจะมองแล้วว่าวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อค่าครองชีพเป็นสถานการณ์สำคัญและเร่งด่วนนะคะจำเป็นต้องใช้อำนาจของพรก.เพื่อให้รัฐบาลสามารถที่จะกู้เงินแล้วก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้ทันการคุณผู้ฟังพร้อมเสนอให้มีการติดตามและการดำเนินงานและในเรื่องการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าค่ะมาดูในฝ่ายไม่เห็นชอบบ้างนะคะขณะที่ฝ่ายไม่เห็นชอบก็ตั้งข้อสังเกตแล้วนะว่าประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินถึงขั้นใช้อำนาจตามพรก.นะคะแล้วก็เห็นว่าการเป็นผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปหรือว่าสมาร์ทกริดเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวที่ควรเสนอเป็นพระราชกรรมเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินนะคะเพื่อให้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามปกติของรัฐสภาค่ะพร้อมวิจารณ์เลยนะรายละเอียดเนบท้ายพรก.ว่าขาดเป้าหมายเชิงตัวเลขที่มันชัดเจนนะคะทำให้การขอวงเงิน400,000,000 บาทนี่มันเปรียบเสมือนการขอเช็คเปล่าค่ะแล้วก็อาจเพิ่มนะความเสี่ยงต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันในช่วงนี้ก็แล้วกันบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะอย่าลืมค่ะใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรการแห่งรัฐนะคะปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนเวลา23 นาฬิกาคุณผู้ฟังนะทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุเลยนะว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสการแห่งรัฐปี2019นะที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ประสงค์นะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้นะคะวันที่31 สิงหาคม 2569นี่ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ยื่นได้ถึงเวลา23 นาฬิกาค่ะซึ่งผู้ที่ประสงค์นะยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยค่ะสามารถดำเนินการได้4ช่องทางนะคะ1ก็คือเว็บไซต์โครงการนะคะwelfare.mof.go.th นะคะแล้วก็บัตรการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะโดยสามารถดำเนินการได้นะในระยะเขาเรียกว่าในเวลาทำการของธนาคารนะคะซึ่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอให้นะผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะแล้วประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะให้รีบดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัตินั้นเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ไม่พลาดนะกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลค่ะสามารถดำเนินการได้นะภายในวันที่20กันยายน2569นะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็จะมีกำหนดในเรื่องของการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ค่ะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนเรื่อยมาได้กับ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับมาที่รายการมาติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลก็ยกระดับบริการธุรกิจออนไลน์87กระบวนงานลดขั้นตอนต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลแต่ 95.48% เดินหน้าสกัดบัญชีม้าโนมินีซึ่งเรื่องนี้นะคะทางโฆษกท่านลดิดาเนี่ยท่านก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่ารัฐบาลก็ยกระดับนะบริการธุรกิจออนไลน์87กระบวนงานลดขั้นตอนต้นทุนผู้ประกอบการนะคะจดทะเบียนดิจิทัลแต่ 95.48% ก็เดินหน้านะคะในเรื่องการสกัดบัญชีม้าและโนมินีนะคะโดยวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนางสาวระดาเพื่อวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่ารัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่อในความสะดวกนะคะลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนที่แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขามีการพัฒนานะกระบวนการอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนงานผ่านระบบบริการหลัก8ระบบนะคะให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรนะคะเพื่อส่งเสริมให้ปัจจุบันนะการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลนั้นมีสัดส่วนสูงถึง 95.48 นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งทางระบบนะบริการ สำคัญเลยที่มันครอบคลุมตั้งแต่การจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลผ่านDBD Beach Digits นะคะการจดทะเบียนบริษัทมหาชนผ่าน EPCL การนำส่งงบการเงินผ่าน DBDE-filling นะคะและการจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ETACC นะคะโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565บอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนะคะห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบดิจิทัล 100% ทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดำเนินธุรกรรมได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกก็ยังบอกนะว่าการเพิ่มความสะดวกในการที่จะประกอบธุรกิจต้องดำเนินควบคู่นะกับการยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจสอบและป้องกันการใช้ระบบนิติบุคคลเป็นช่องทางกระทำผิดนะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาได้มีการนำเทคโนโลยี AI นะคะรวมถึงระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะคะดิจิทัล ID ไทยดีแล้วก็EKYC นั้นมาใช้ตรวจสอบข้อมูลค่ะพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านรายฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง HR-03 แล้วก็รายชื่อบัญชีม้า กว่า 90,000 รายชื่อนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ IBAS นะคะสนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากรนะคะผลการดำเนินงานดังกล่าวนี้มันทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าเนี่ยมันลดลงค่ะจาก594รายในปี2568นั้นเหลือนะ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงโนมินีลดลงร้อยละ 65.2 นะคะก็สะท้อนแล้วค่ะการยกระดับบริการที่มันช่วยให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกจริงก็ยังมีบอกด้วยนะว่ากรมพัฒนากิจการค้าเขายังเปิดระบบนะ DBD Data Warehouse Plus นะบอกว่าให้ประชาชนและภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลกว่า2ล้านรายได้นะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Business Data Exchange หรือว่า BDEX นะกับหน่วยงานภาครัฐมากกว่า181แห่งนะคะช่วยลดการเรียกสำเนาเอกสารแล้วก็ลดภาระในการติดต่อราชการนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะมุ่งให้บริการดิจิทัลช่วยให้การเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีต้นทุนลดลงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยต้องทำให้ระบบมีความโปร่งใสและปลอดภัยมากขึ้นค่ะแล้วก็นำเทคโนโลยีนะและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลมาใช้จึงช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแก่ผู้ประกอบการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีม้าโนมินีและนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงนะคะซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจของประเทศนะคะ
่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันในช่วงนี้กันละกันในเรื่องการถอดรหัสตัวเลข 75% ทำไมนะคะกลุ่มนอมินีถึงลดลงวูบนะหลังกระทรวงพาณิชย์นี่เขาเอาจริงเลยนะเชื่อเลยค่ะว่าหลายคนก็ติดตามนะการแถลงข่าวผลงานเนาะแถลงผลงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์คงสะดุดตาหนักกับตัวเลขที่ว่าอุ้ยโนมินีลดลง 75% ก็จึงเกิดคำถามในใจถามมาทันทีเลยว่าตัวเลขนี้มันมาจากไหนนะคะแล้วกระทรวงเนี่ยเขาไปทำอะไรมาโนมินีถึงได้ลดควบห้ามขนาดนี้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแบบเข้าใจนะคะง่ายๆนะก็เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจด้วยการทำความเข้าใจเนาะให้ตรงกันก่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็เปิดเผยนะข้อมูลที่แล้วก็ช่วยไขข้อข้องใจเนาะไว้ยังน่าสนใจว่าตัวเลข 75% ที่ลดลงนั้นไม่ได้แปลว่าโนมินีทั้งหมดในประเทศไทยนั้นจะหายไปนะฮะ3ใน4แต่หมายว่าหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่มีสถานะที่เข้าข่ายกลุ่มโนมินีกลุ่มเสี่ยงโนมินีเนี่ยต่างหากนะคะที่มันลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยบอกว่าหากย้อนไปดูข้อมูลในช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคม2568นะพบเลยว่ามีบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงถึง561บริษัทแต่เมื่อดูในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้นะคะปี2565บอกว่ากลุ่มตัวเลขกลุ่มเสี่ยงจดทะเบียนใหม่กลับลดลงเหลือเพียง141บริษัทนะซึ่งคิดเป็นอัตราที่มันลดลงถึง420บริษัทหรือว่าเกือบ 75% มันก็สะท้อนแล้วค่ะให้เห็นแล้วว่ากลุ่มทุนเทาหรือผู้ที่คิดจะเข้ามาใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยเขาเริ่มตั้งหลักได้ยากขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่จะเข้าสู่ระบบแล้วค่ะซึ่งความสำเร็จนะของตัวเลขที่มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยก็เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของทีมกระทรวงพาณิชย์นั่นเองค่ะที่ยึดหลักคิดสำคัญเลยคือต้องทำให้คนดีทำธุรกิจได้สะดวกแล้วต้องปิดประตูไม่ให้คนไม่ดีเนี่ยเข้ามาใช้ระบบในทางที่ผิดนะคะผ่านการดำเนินมาตรการเข้มข้นก็คือกันทั้ง2ทางนะทางแรกก็คือสกัดนะการสกัดด่านแรกตั้งแต่นำเอกสารมาขอจดทะเบียนด้วยการนำเทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาชนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรการแห่งรัฐราว13ล้านรายนะฮะรายชื่อเนี่ยแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันนะไม่ให้มีใครนะมาแอบอ้างชื่อประชาชนไปใช้เป็นโนมินีที่เจ้าตัวนะไม่รู้เรื่องเลยนะพร้อมทั้งสแกนฐานข้อมูลบัญชีม้าอีกกว่า 98,000 รายชื่อนะแล้วก็นำมาตรวจเทียบกันกับทะเบียนนิติบุคคลกว่า1ล้านรายนะเพื่อตัดวงจรบัญชีม้านิติบุคคลตั้งแต่ต้นทางค่ะขณะเดียวกันนะในอีกทางหนึ่งก็คือการตามเอ็กซเรย์ค่ะตรวจสอบย้อนหลังเลยบริษัทที่อยู่ในระบบไปแล้วเนี่ยซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ปล่อยผ่านนะแต่ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจลงดาบทางกฎหมายต่อไปค่ะปัจจุบันได้ส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจไปทำไปสอบสวนนะคะต่อแล้วกว่า 50,000 รายคุณผู้ฟังพร้อมปูพรมเลยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบจริงในจุดยุทธศาสตร์อีก46พื้นที่นะครอบคลุม13จังหวัดทั้งยังได้ออก4คำสั่งและ2ประกาศนะคะเพื่อเพิ่มเกราะป้องกันให้เข้มข้นขึ้นในทุกมิตินะคะซึ่งการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้แหละค่ะมันก็สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของท่านรองนายกสุภจีนะที่ย้ำมาโดยตลอดเลยว่าเราต้องพยายามแก้ไขปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะถ้าปล่อยให้โนมินีเข้ามาสร้างความเสียหายแล้วเนี่ยค่อยไปแก้ไขภายหลังย่อมสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมหาศาลเลยนะการกวาดล้างและการวางมาตรการป้องกันอย่างจริงจังในครั้งนี้จึงทำให้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการป้องกันผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่เขาเรียกว่าทำมาหากินอย่างสุจริตนะให้สามารถเติบโตทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายและพร้อมแข่งขันบนสนามการค้าที่เป็นธรรมได้อย่างแท้จริงนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้นะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากุลรับชมรายการมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะติดตามรัฐบาลเขาบอกดีเดย์นะเดือนกันยายนนี้นะคะกันยายน2559เนี่ยในเรื่องของค่าไฟโครงสร้างใหม่นะจ่ายอาจใช้น้อยจ่ายถูกลงค่ะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะเป็นการลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนันติเลขค่ะโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยแล้วนะว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2565นี่เป็นต้นไปเลยนะพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์แหละค่ะจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่นะนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยนะคะที่จะจ่ายในอัตราที่มันถูกลงค่ะสำหรับบ้านอยู่อาศัยเขาบอกว่าในเรื่องการคิดค่าไฟนะจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกเนี่ยอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนหน่วยที่201ถึง400เนี่ยเขาจะคิดอัตราประมาณ4.1584 บาทต่อหน่วยหรือประมาณคิดคร่าวๆนะประมาณ4บาท15-16สตางค์ต่อหน่วยนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่หน่วยที่401เป็นต้นไปเนี่ยอัตราค่าไฟเขาจะคิดที่ 4.3583 บาทต่อหน่วยหรือประมาณนะที่ฉันคำนวณเนี่ยก็ประมาณ4บาท35-36สตางค์ประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรให้การคิดค่าไฟมันสะท้อนระดับการใช้จริงนะคะแล้วก็ช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่ได้มากเป็นลำดับแรกนะคะพร้อมกันนี้นะในเรื่องของอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท80สตางค์ต่อหน่วยนะคะหรือว่าลดลง9สตางค์ต่อหน่วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะแยกนะภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าของประชาชนค่ะชุลภาระลงอีกนะ0.0634 บาทต่อหน่วยนะคะโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์และคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทค่ะและอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้วยก็คือการขยายสิทธิ์ให้มันครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงค่ะแม้จะยังไม่ได้มีทะเบียนบ้านถาวรนะหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประวัติการชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนเนี่ยก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังหลักคิดชัดเจนเลยก็คือคนที่ใช้ไฟน้อยนะคะควรจ่ายน้อยลงนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้รัฐบาลต้องการให้การลดค่าไฟครั้งเนี้ยมันเกิดผลกับบินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมกับให้ทำให้โครงสร้างค่าไฟเนี่ยมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวค่ะอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันก่อนที่จะจากลากันไปเป็นข่าวที่ทางรัฐบาลเดินหน้านะเสริมสร้างครอบครัวชุมชนเข้มแข็งหนุนครอบครัวทดแทนนะคะลดการส่งเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์โดยไม่จำเป็นซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกมีการเปิดเผยนะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมเนี่ยก็เดินหน้านะคะยกระดับสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะคะโดยกำหนดให้การเข้าสู่สถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะแล้วก็เน้นการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัวหรือว่าชุมชนเป็นหลักค่ะเพื่อให้เด็กเขาเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มันมั่นคงและปลอดภัยทั้งนี้รัฐบาลวางแนวทางสำคัญและนั้นในเรื่องการคุ้มครองเด็กดูแลเด็กคุณผู้ฟังโดยมุ่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์แล้วก็สถานรองรับเด็กทุกแห่งนะคะเพื่อให้เด็กมีที่จำเป็นนะให้เพื่อให้เด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวนะเขาได้รับบริการที่มันเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกนะว่ารัฐบาลได้วางแนวทางนะส่งเสริมให้สถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติงานตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กนโยบายการป้องกันคุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัดนะคะพร้อมมอบหมายให้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือว่าดย.เนี่ยร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กค
ของภาคเอกชนแล้วก็องค์กรสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะสถานที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพื่อให้เข้าสู่ระบบแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานสวัสดิภาพเด็กอย่างครบถ้วนค่ะด้วยนี้นะรัฐบาลยังเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนนะคะสามารถเลี้ยงดูหรือว่าดูแลเด็กนะได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยค่ะลดการนำเด็กเข้าสู่สถานรองรับโดยไม่จำเป็นพร้อมนะส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนนะคะทั้งครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์นะคะครอบครัวอุปถัมภ์นะคะครอบครัวบุญธรรมก็คู่ไปเนาะกับการช่วยเหลือแล้วก็เติมความพร้อมครอบครัวเดิมนะคะเพื่อให้เด็กเขาสามารถที่จะกลับไปเติบโตกับครอบครัวได้เมื่อมีความพร้อมค่ะมาดูข้อมูลของกระทรวงพมกันเมื่อปี2568นะเขาบอกพบเลยว่ามีสถานรองรับเด็กในการกำกับดูแลรวม407แห่งค่ะก็จะแบ่งเป็นภาครัฐ108แห่งแล้วก็ภาคเอกชนอีก299แห่งค่ะมีเด็กอยู่ในการดูแลรวมแล้วก็ 16,701คนนะก็โดยสถานรองรับเด็กภาคเอกชนเนี่ย299แห่งนะเขาจะแบ่งเป็นสถานที่ได้รับอนุญาตเนี่ย134แห่งดูแลเด็กนะคะ 6,508 คนแล้วก็ยังไม่ได้รับอนุญาตอีก165แห่งดูแลเด็กนะคะ 5,772 คนซึ่งมากกว่าครึ่งของสถานรองรับเด็กภาคเอกชนทั้งหมดเลยนะรัฐบาลจึงเร่งจัดระเบียบนะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะเด็กควรที่จะได้เติบโตในครอบครัวนะคะหากมีความจำเป็นต้องเข้าสู่สถานรองรับเด็กนะคะต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะแล้วเมื่อสถานสถานการณ์เนี่ยมันเอื้ออำนวยเนาะต้องมีการวางแผนให้เด็กกลับคืนสู่ครอบครัวหรือว่าชุมชนค่ะเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยในการสาระสารพันกับสวทเวลาที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟันทุกท่านในทุกทางสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรวดีหงสากุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำหน้าควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการอุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เรื่องขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
7: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำอาคารประตูท่อและรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมฉนันชิดาสังทองรายงาน
7: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
3: นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำถังเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบลนครชุมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิรวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงเร่งเยียวยาค่าครองชีพประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ
8: ที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่า มาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทั้งนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lottery ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับ
10: มวลสื่นหัวแซวทุกการเดินทางเคียงข้างทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์ และสวท.ยโสธร90เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรสข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุ

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนนับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ค่ะวันนี้ค่ะสวท.ศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายนะคะกับดิฉันมนฤดีลูกอินค่ะ
0: ค่ะดิฉันสุภานีสุภาค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะพี่จอยคะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะก็ตรงกับวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่31เดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2569นะคะสิ้นเดือนพอดีนะคะ
0: ช่
1: วงนี้ก็เดือนกันยายนแล้ว
0: วันนี้มาพร้อมกับฟ้าร้องอีกเช่นเคยฝนตกฟ้าร้องค่ะช่วงนี้นะคะอย่าลืมระมัดระวังด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วม
0: น้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ค่ะน้ำท่วมครั้งอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีดินโคลนถล่มด้วยนะคะก็แจ้งเตือนกันนะคะซึ่งทางปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็ที่จังหวัดนะคะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะก็มีการทำอินโฟแจ้งเตือนกันอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ถึงวันที่2กันยายน2569นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรวมไปถึงการขับขี่ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยระมัดระวังกันด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องกันเลยค่ะค่ะซึ่งพี่จอยคะเส้นทางนะคะนอกจากการรับฟังกันแล้วนะคะก็หลากหลายช่องทางในการรับฟังค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนะคะ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเครือข่ายค่ะรับสัญญาณจากสวท.ศรีสะเกษของเราค่ะสถานีวิทยุในเครือข่ายของเราก็5-6จังหวัดเนาะค่ะ
1: 9จังหวัด
0: ค่ะโอ้ขอให้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ9จังหวัดอีสานตอนล่างของเราค่ะโดยเริ่มมาตั้งแต่บุรีรัมย์ค่ะบ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: ร
1: ั
0: ม
1: ย์เลยนะคะ
0: สุรินทร์และก็ศรีสะเกษ
1: อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดมุกดาหารแล้วก็ไปที่นครพนมค่ะครบ9จังหวัดเลยนะคะ
0: เกือบฝากไว้ค่ะ6จังหวัด3จังหวัดฝากไว้นะคะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถรับชมรับฟังทางFacebook Live ค่ะไม่ว่าจะเป็นของสวท.ศรีสะเกษค่ะหรือว่ารายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ค่ะ
1: ค่ะก็สะดวกช่องทางไหนนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เรา2คนนำมาอัปเดตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ช่วงท้ายค่ะก็ติดตามกันค่ะตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก่อนอื่นค่ะ 16:12 นาทีนะคะขอทักทายแฟนรายการที่รับชมผ่านการไลฟ์สดค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอเนกพิกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่บรรเทาสำราญใจค่ะบอกว่าสวัสดีทั้งสองสาวจ้าในเมืองอุบลในเมืองบุรีรัมย์นะคะฝนตกช่วงบ่ายโมงตอนนี้หยุดแล้วจะบอกว่าตอนนี้ศรีสะเกษนะคะฟ้าร้องดังมากๆเลยค่ะคุณต้นน้ำปรมินนิรโสน่าจะเป็น FC รายการเช็คอินนะค่ะ
0: น่าจะเป็นของกรมประชาสัมพันธ์เลยค่ะเขาจะติดตามตลอดค่ะคุณต้นน้ำนี่ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์ให้กำลังใจ2คนเรานะคะ ช่วงแรกค่ะน้องยุกมีข่าวอะไรคะมาฝากคุณผู้ฟังกัน
1: ค่ะมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้นะคะรัฐบาลค่ะให้หน่วยงานรัฐนะคะลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศ3วันด้วยกันค่ะเพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์โรลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นะคะซึ่งเสด็จสวรรคตค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ค่ะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีหนังสือแจ้งส่วนราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจแจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรีกรณีสมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์โรลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตวันที่28สิงหาคม2569ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็ให้หน่วยงานราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจค่ะลดธงเครื่องเสาทั่วราชอาณาจักรค่ะเพื่อเป็นการถวายความอาลัยเป็นเวลา3วันค่ะ3วันทำการนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่31สิงหาคมไปจนถึงวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะพร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นค่ะในการกำกับดูแลได้ถือปฏิบัติต่อไปค่ะก็ลดธงครึ่งเสานะคะ3วันด้วยกันก็คือวันนี้แล้วก็วันที่1วันที่2ค่ะคุณฟังค่ะ
1: ค่ะและในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส
0: ุ
1: ดท้ายยังไงนะคะก็คืออย่าลืมค่ะใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ค่ะสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ วันนี้ก่อนเวลา 23:00 นหรือว่า 17:00
0: น
1: ะคะทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้นะคะวันสุดท้ายยื่นได้ถึงเวลา 17:00 ค่ะซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางค่ะ4ช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะแล้วก็เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th/ ค่ะหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งค่ะก็คือกรุงไทยออมสินธนาคารธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติค่ะคุณฟังค่ะและประสงค์ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คืออุทธรณ์นะคะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้นะคะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569ค่ะขณะที่กระทรวงการคลังนะคะก็มีกำหนดประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30 กันยายน 2569ค่ะ
1: ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือบางท่านอาจจะคุ้นชินคำว่าบัตรคนจน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะถ้าท่านไม่ผ่านแต่ท่านบอกว่าเอ๊ะคุณสมบัติเราเนี่ยน่าจะผ่านนะท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันนี้นะคะวันสุดท้ายก็คือวันที่31 สิงหาคมภายในเวลา17:00และกรณีที่บางครั้งเขาบอกว่าขอข้อมูลของท่านข้อมูลของท่านอาจจะมีอะไรตกหล่นเจ้าหน้าที่ขอข้อมูลท่านจะต้องนำข้อมูลไปแก้ไขภายในวันที่20 กันยายน 2569และจะมีการประกาศสิทธิ์ผู้ที่ผ่านวันที่30 กันยายน 2569และจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันเลยค่ะก็คือวันที่1 ตุลาคม 2569ค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าผ่านการทบทวนสิทธิ์นะคะ1 ตุลาคมก็สามารถที่จะไปกดใช้เงินได้เลยค่ะ
1: ใช้สิทธิ์
0: รูดถอน
1: เป็นเงินสดไม่ได้นะคะต้องเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะก็คือเดือนละ300 บาทค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสงขลาค่ะพร้อมเน้นย้ำขนส่งจังหวัดนะคะอย่าทำงานเชิงรับค่ะต้องทำงานเชิงรุกนะคะวันนี้ค่ะช่วงเช้าท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่ตรวจราชการณสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่1ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกิจกรรมนะคะร่วมลงพื้นที่

0: กันก่อนนะคะก่อนที่จะมีการวางแผนพัฒนาของภาคใต้แล้วก็จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะได้วางแผนการพัฒนาในอนาคตต่อไปค่ะแล้วก็เรื่องรถไฟรางคู่เฟส2ซึ่งในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการนำมาซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะทางขนส่งจังหวัดทุกท่านนะคะที่ให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีค่ะโดยอีก4ปีนะคะนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนมีหลากหลายโครงการด้วยกันค่ะซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะต้องให้บริการที่ดีกับพี่น้องประชาชนเน้นย้ำเลยนะคะท่านก็บอกว่าเน้นย้ำในเรื่องของเซอร์วิสไมล์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะกับการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคิดให้รอบคอบรัดกุมอย่าให้เป็นภาระทางการคลังและหากระบบทางรางไม่ตอบโจทย์ให้ขนส่งจังหวัดกลับมาทบทวนให้บริการทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐค่ะอย่าทำงานเชิงรับรอคนมาขออนุญาตแต่ต้องเป็นเซลส์แมนทำงานเชิงรุกหากเอกชนไม่เข้าร่วมขอให้ประสานท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดค่ะ
0: ค่ะโดยรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งพัฒนาระบบขนส่งของประเทศให้มีความทันสมัยนะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีการเชื่อมโยงทุกโหมดการเดินทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันค่ะในเรื่องของน้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะหลายพื้นที่ก็เหมือนฝนตกหนักค่ะทางกยธ.นะคะมีการสั่งการหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือค่ะให้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมเป็นรายวันเลยนะคะไม่ต้องเป็นสัปดาห์ค่ะเป็นรายวันเลยค่ะพร้อมจัดตั้งทีมสำรวจเคลื่อนที่แล้วก็สำรองปัจจัยยังชีพรับมือภาวะเส้นทางตัดขาดจากอุทกภัยค่ะโดยนายวีริศอัมระปานค่ะรักษาการแทนผู้การยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงจากที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชได้มีการประกาศแจ้งเตือน17จังหวัดค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนั้นทางด้านท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะคะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยตรงค่ะนอกจากจังหวัดน่านแล้วนะคะก็รวมถึงเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางแล้วก็อุตรดิตถ์ค่ะที่ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่19ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ขอแจ้งเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือและกยธ.จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันนะคะสำหรับข้อมูลที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบนี่ก็ประกอบด้วยฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงค่ะรายอำเภอต้องรายงานเป็นรายอำเภอนะคะแล้วก็รายตำบลจำนวนเกษตรกรพื้นที่สวนยางและพิกัดสวนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเชิงเขาหรือว่าใกล้ทางน้ำโดยให้นำรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางนะคะที่ได้รับผลกระทบในรอบแรกประมาณ 3,500 รายนะคะมาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังอันดับแรกค่ะพร้อมระบุสถานะความเสียหายและการช่วยเหลือรอบที่ผ่านมาด้วยค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนแล้วก็ลดปัญหารายชื่อของพี่น้องเกษตรกรที่ตกหล่นค่ะพร้อมคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์รับสวัสดิการล่วงหน้าด้วยนะคะโดยผู้ขอรับความช่วยเหลือนะคะจะต้องขึ้นทะเบียนค่ะกับกยธ.และสวนยางต้องได้รับความเสียหายจนเข้าเกณฑ์เสียสภาพสวนรวมทั้งต้องแจ้งขอรับการช่วยเหลือตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งสวัสดิการดังกล่าวค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าค่ะไม่ใช่การชดเชยหรือว่าชดใช้ความเสียหายทั้งหมดนะคะแต่เป็นการจัดเตรียมทีมสำรวจพื้นที่แล้วก็ผู้ประสานงานรายพื้นที่ค่ะพร้อมช่องทางการติดต่อผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่รวมถึงสำรองปัจจัยยังชีพแล้วก็ทรัพยากรช่วยเหลือในจุดที่เข้าถึง

0: ได้ค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากกรณีถูกตัดขาดเส้นทางค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนะคะที่ทางสวท.ศรีสะเกษนำมาอัปเดตนำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ4ข่าวด้วยกันนะคะก็ถือว่ามีแต่เรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะรวมไปถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะในการที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ถึง5ทุ่มนะคะไม่ใช่เที่ยงคืนนะคะคุณสุภานีคะ
0: 23นาฬิกาค่ะ
1: ใช่ค่ะและมาที่การเชิญชวนนะคะขยับมาที่จังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะนอกจากทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษที่ขึ้นชื่อแล้วนะคะของดีที่เราสองคนอยากที่จะนำเสนอก็คือส้มโอศรีสะเกษค่ะปลูกอยู่ที่อำเภอเมืองจันทน์ค่ะคุณสุภานีคะ
0: ไม่ได้ด้อยกว่าทุเรียนเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: วันไหนนะคะน้องหยกเขาจะมีเทศกาลส้มโอ
1: ค่ะก็เริ่มวันนี้เลยนะคะ
0: วันนี้วันแรกเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะเที่ยวงานเทศกาลส้มโอศรีสะเกษและของดีอำเภอเมืองจันทน์ประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นวันนี้วันแรกค่ะ31สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายน2569นะคะอยู่ที่สวนส้มโอบ้านตาดหมู่ที่6ตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันทน์จังหวัดศรีสะเกษในวันนี้นะคะวันที่31สิงหาคมก็มีการประกวดธิดาส้มโอชมการประกวดส้มโอคุณภาพแล้วก็มีสินค้าโอท็อปสินค้าท้องถิ่นโดยเฉพาะส้มโอนำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะวันที่1กันยายนเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะมีการแสดงแข่งขันยำส้มโอลีลาค่ะ
1: โอ้คุณสุภานีเป็นไงทุกปีเราไปเป็นไงคะ
0: ค่ะอุ๊ยอร่อยเราไม่ได้ไปชมเขาลีลาอะไรนะแต่ไปชิมอย่างเดียวคืออร่อยมากค่ะ
1: รอปิดท้ายรอปิดท้ายค่ะ
0: แล้วก็ชมชิมช็อปร้านจำหน่ายส้มโออาหารผลไม้ในท้องถิ่นและก็สินค้าโอท็อปค่ะชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นๆอย่างมากมายค่ะ
1: และปิดท้ายนะคะวันที่2กันยายนนะคะมาเที่ยวกันเลยนะคะก็มาเลือกซื้อส้มโออร่อยๆนะคะแล้วก็ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะและปิดท้ายนะคะบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงวันที่2กันยายนมาเบิ่งหมอลำกันค่ะชมหมอลำฟรีนะคะ
0: โอ้แบบนี้ต้องไปจองนาหารวะปูเสือนะโอ้ยแต่ฝนตกหรือเปล่าเนาะอย่าตกเด้อเพี้ยงเลยนะ
1: ค่ะและจุดเด่นนะคะส้มโอศรีสะเกษนะคะของดีอำเภอเมืองจันทน์นะคะโดยเฉพาะตำบลตาโกนนะคะจุดเด่นค่ะหวานฉ่ำไม่ขมแล้วก็พันยอดนิยมค่ะคุณสุภานีคะ
0: ขาวทองดีตามภาพเลยค่ะเนี่ยขาวขาวทองดี
1: แล้วก็
0: ขาวแล้วก็ขาวน้ำผึ้งมีอีกขาวน้ำผึ้งนะน้องหยก
1: ขาวแตงกวาก็มีแล้วก็ทับทีมสยามตัวนี้เป็นพันยอดนิยมที่คนชอบมาซื้อนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะมาเลือกซื้อกันนะคะส้มโอของดีศรีสะเกษค่ะถือว่าแบบเหมือนมาช่วยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็รับรองค่ะว่าได้ชิมส้มโอของศรีสะเกษท่านจะติดใจค่ะส้มโอมีคุณประโยชน์กับสุขภาพด้วยนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะก็เชิญชวนค่ะ31สิงหาคมถึง2กันยายน2569นะคะอยู่ที่สวนส้มโอบ้านตาดหมู่ที่6ตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันทน์ค่ะ
0: ค่ะของดีศรีเมืองจันทน์หรือว่าศรีสะเกษด้วยค่ะเพราะเมื่อก่อนนี่ของดีเมืองจันทน์แต่ดีนี้เป็นของดีศรีสะเกษค่ะคือส้มโอศรีสะเกษค่ะ
1: ค่ะแล้วมาปิดท้ายกันนะคะเตือนภัยนะคะเตือนภัยไซเบอร์วันนี้นะคะเราสองคนค่ะจะนำเกี่ยวกับเตือนมาหลอกให้เราลงทุนนะคะบอกว่ามีผลตอบรับแล้วก็มีความคุ้มค่าในการลงทุนค่ะการหลอกของมิจฉาชีพจะเป็นยังไงคะติดตามกันได้ค่ะในช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: ค่าความเสียหายสูงที่สุดคือการหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุนที่มีความเสียหายเกือบ756ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการช่วยเหลือและระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้ทั้งหมด21รายคิดเป็นเงินจำนวนกว่า 300,000 บาทค่ะจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SEC Check First ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ตรวจสอบบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้งและระวังแอปพลิเคชันปลอมโดยขอให้ประชาชนใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งตรวจสอบข้อมูลผ่าน SEC Check First ให้ครบถ้วนก่อนการโอนเงินและอย่าลงเชื่อข้อเสนอผลตอบแทนที่สูงผิดปกติหรือการเร่งรัดให้ตัดสินใจเพราะการตรวจสอบเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยป้องกันความเสียหายทางการเงินจำนวนมากได้ค่ะศูนย์ ACSC เปิดสถิติ
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ซึ่งสวทศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายนะคะต้องขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะพรุ่งนี้นะคะติดตามรับชมรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท2กับสวทยโสธรค่ะและช่วงต่อไปค่ะขอเชิญท่านรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสวททุ่งสงค่ะเชิญรับชมรับฟังค่ะ
2: ค่ะลาไปแต่เพียงเวลาเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM คลื่นความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตปากพนังเมืองสำคัญแห่งลุ่มน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มรุกล้ำและภัยธรรมชาติจงส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างยาวนานกระทั่งวันที่3กันยายน2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยือนปากพนังเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นนำไปสู่แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอย่างเป็นระบบจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนอีกครั้งจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่อำเภอปากพนังวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อคราวเสด็จเยือนปากพนังปีพุทธศักราช2518 ติดตามได้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ

0: อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตแม้จะเป็นเมืองสำคัญด้านการเป็นเมืองท่าและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งทำนาปลูกข้าวทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแต่กระนั้นราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจากปัญหาด้านภัยธรรมชาติเนื่องจากในหน้าฝนก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเลทำให้มีน้ำท่วมขังนานขณะที่หน้าแล้งก็จะประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหลังจากเกิดมหาวาตภัยจากพายุแฮเรียตเมื่อปีพุทธศักราช2505ทำให้ราษฎรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาอยู่นานแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากทั่วทั้งแผ่นดินไทยดังนั้นเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518จึงนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่พลิกฟื้นอู่ข้าวอู่น้ำปากพนังด้วยพระบารมีโดยเมื่อเวลา 12:50 นาทีวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงบริเวณหน้าวัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นทั้ง4พระองค์ทรงลงเรือขนานยนต์เทศบาลเมืองปากพนังลำที่1เพื่อเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำปากพนังไปยังฝั่งตะวันออกท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับและหยาดน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มของพระสงฆ์นิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนันทารามเพื่อเข้าสักการะหลวงพ่อพุธพระพุทธรูปหินทรายแดงโบราณซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปากพนังก่อนจะเสด็จไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานความมั่นคงที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรภาค8เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทดสอบระบบวิทยุสื่อสารซึ่งสามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารโดยตรงจากอำเภอปากพนังไปยังพระตำหนักจิตรดารโหฐานได้สำเร็จก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปากพนังเพื่อทรงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องน้ำท่วมน้ำเค็มรุกรานพื้นที่ทำกินจากปากของราษฎรโดยพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์และในการโดยเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพ่อหลวงอย่างเกื้อหนุนกันทั้งในด้านสาธารณสุขและแพทย์หลวงเคลื่อนที่โดยทรงดูแลหน่วยแพทย์พระราชทานและแพทย์อาสาสมัครที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางร่วมขบวนเสด็จไปทำการรักษาจ่ายยาให้แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและผ้าทอพื้นเมืองโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มสตรีและราษฎรในพื้นที่ทรงทอดพระเนตรการแต่งกายและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อทรงนำไปต่อยอด และส่งเสริมสนับสนุนผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาที่มักประสบปัญหาจากภัยธรรมชาตินอกเหนือจากน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในวันนั้นแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่3กันยายน2518ยังนับเป็นจุดกำเนิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของราษฎรชาวปากพนังด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบจากการก่อสร้างประตูน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์เพื่อแยกน้ำจืดน้ำเค็มออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยสามารถช่วยระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้องกันน้ำทะเลหนุนในฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มจากน้ำทะเลหนุนให้กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีและแหล่งกำเนิดผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างส้มโอทับทิมสยามรวมถึงการทำนากุ้งและการทำประมงชายฝั่งที่ยั่งยืนการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2518ไม่เพียงแต่เป็นวันที่ชาวปากพนังได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเท่านั้นแต่รอยพระบาทที่ทรงเหยียบย่ำลงบนพื้นดินในวันนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นในการทรงงานนำมาซึ่งความผาสุกความกินดีอยู่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของชาวลุ่มน้ำปากพนังมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มและการประกอบอาชีพนำไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งช่วยฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคราวพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในปี2536และทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและการประกอบอาชีพจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าปักผ้าและการจักสานกระจูดเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจุบันศูนย์แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพรวมถึงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ

0: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7ตุลาคม2536พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีฐานะยากจนเนื่องจากการทำการเกษตรไม่ได้ผลจากการถูกน้ำท่วมทุกปีทำให้ประชาชนต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นห่างไกลจากครอบครัวพระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างเกิดเป็นศาลาศิลปาชีพส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มปักและกลุ่มแปรรูปกระจูดและพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมาทำการผลิตผ้าทอและเครื่องจักสานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบที่กองศิลปาชีพกำหนดไว้และยังมีบางส่วนเพื่อการจำหน่ายเองและบางส่วนนำกลับไปทำที่บ้านแล้วส่งกลับมากองศิลปาชีพเพื่อตีราคาผลิตภัณฑ์จำหน่ายช่วยให้เหล่าแม่บ้านและประชาชนได้ลืมตาอ้าปากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
1: เมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพค่ะไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยพอมีครอบครัวมีลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเช่าบ้านอยู่แล้วค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่กรุงเทพมันเยอะมากก็เลยมีความคิดถึงแบบบ้านว่าอยากจะมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็จนมาถึงต้องมีโครงการของพระองค์ท่านตอนแรกก็มาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในตามแพทย์ตำหนักของพระองค์ของรัชกาลก่อนแล้วก็ได้มีเพื่อนนะคะมาชวนให้สมัครเป็นสมาชิกพอผ้าตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ลองมาทำก็ปรากฏว่าเราทำได้ค่ะก็เลยทำได้มาที่เกิดที่นี่ค่ะแต่ด้วยความที่นี่เมื่อก่อนจะค่อนข้างลำบากมากแล้วก็เป็นแบบว่าทำมาหากินเนี่ยทำนาก็จะไม่ได้ผลมันจะมีความลำบากด้วยความที่ยากจนเมื่อที่จบประถมพ่อกับแม่ก็ได้ส่งให้พี่ไปอยู่กรุงเทพกับญาตินะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมาก็20กว่าปีแต่ทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นเราก็จะคิดถึงบ้านเราก็มีความรู้สึกมันดิ้นรนแล้วก็เงินที่ทำก็คือมันพอใช้แต่ละเดือนแต่มันก็คือมันไม่มีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้นพอมีลูกเราก็เลยอยากให้ลูกมีความรู้สึกว่าเอามั่นคงแล้วก็ไม่ต้องมาดิ้นรนนะคะ
2: พอดีแม่กับพี่สาวเป็นสมาชิกที่นี่แล้วก็แม่บอกว่าให้มาทำงานของพระราชินีก็ตอนแรกก็ปักผ้าด้วยมือแล้วก็เปลี่ยนมาทอผ้าค่ะทำตั้งแต่ปศ 2537หลายปีแล้วค่ะตอนนี้30กว่าปีแล้วที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ประชีพพอมีรายได้ค่ะอันนี้ก็ผ้าไหมก็ประมาณ 4,000 กว่าคือว่ามีรายรับเข้ามาแบบไม่ต้องไปทำงานที่ไกลๆค่ะแล้วก็ทำงานนอกงานของตัวเองอ่ะไปขายก็รวมๆก็เกือบหมื่นค่ะตอนเช้าก็ทำงานของพระราชินีก็8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นทำงานของตัวเองทำผ้าผูกเองผ้าพันคออะไรเงี้ย
0: ขณะเดียวกันศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสตรีและเยาวชนให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์เช่นการทอผ้าการจักสานและการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาตินอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนแล้วศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังยังเป็นแหล่งรวมใจของคนในท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสรวมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
1: ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไหวไหมกลัวว่าคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความอดทนแล้วก็ความละเอียดของงานแต่ว่าเมื่อเราทำไป ทำไปเรื่อยๆมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าภูมิใจในสิ่งที่เราทำมันก็จะเลยกลายเป็นความผูกพันแล้วก็ความรักในงานตรงนี้ตอนที่มาอยู่ก็ได้ดูพ่อไปด้วยพ่อแก่แล้วแล้วก็ได้เลี้ยงลูกไม่ต้องที่ทิ้งลูกหรือว่าไปทำงานที่อื่นก็ตั้งแต่ตอนลูกเล็กตอนนี้ลูกโตแล้วก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยก็สามารถทำงานเลี้ยงดูตัวเองส่งลูกให้เรียนได้อย่างแบบมีความสุขจะบอกต่อลูกหลานแล้วก็ยังคือจะไม่ให้พระองค์ต้องผิดหวังเรื่องการสืบสานงานวัฒนธรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของเราต่อไปที่มีความรู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะที่ทำให้แบบว่าประชาชนที่อยู่ที่นี่ที่เกิดมาที่นี่ที่จะเห็นความยากลำบากมากๆแล้วพี่ไปอยู่กรุงเทพมา20 กว่าปีแล้วพี่กลับมาอีกครั้งตอนที่โครงการของพระองค์มาแล้วก็คือความเปลี่ยนแปลงความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่เปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่อะค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากแล้วก็มีงานทำตลอดแล้วก็มีเขาเรียกว่าแบบมีความสุขกับการได้อยู่ที่บ้านแล้วก็มีความรักที่จะอยู่บ้านเกิดของตัวเองได้มากขึ้นทำงานที่นี่คือว่าพระราชินีได้สร้างศูนย์ขึ้นมาได้ให้สมาชิกชาวบ้านเนี่ยต้องมาทำงานที่อื่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยค่ะยังสำนึกอยู่ตลอดว่าจะได้ไม่ต้องไปทิ้งลูกทิ้งอะไรไปอยู่ไกลๆได้อยู่ที่บ้านเรามีรายได้ที่นี่ห่อผ้าแล้วก็สารกระตูดก็หลายอย่างได้มีรายได้ที่นี่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นตื่นเช้ามาก็ทำงานที่ศูนย์นี่แหละก็มีศูนย์แล้วก็ต้องไปกรุงเทพเหมือนเมื่อก่อน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของงานฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความรักความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรไทยได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่ยั่งยืนลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำนำไปสู่การฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนังให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจากสายน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวปากพนังสืบมาจนถึงทุกวันนี้เราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสายน้ำคือสายใยแห่งชีวิตเป็นความหวังเป็นความอุดมสมบูรณ์และเป็นรากฐานของวิถีชีวิตผู้คนมาตั้งแต่อดีตกาลณลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญทั้งอุทกภัยภัยแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวจนประชาชนต้องเผชิญความยากลำบากในการดำรงชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ส่งพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติและคืนความหวังแก่ราษฎรขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมุ่งมั่นสืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนเพื่อผืนแผ่นดินไทยงดงามและอุดมสมบูรณ์สืบไปตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เองทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินพระองค์มิได้ทอดพระเนตรเพียงความขาดแคลนหากทรงมองเห็นศักยภาพของผู้คนและทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมทรงพระราชทานแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระราชปณิธานดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานของการพัฒนาให้ความสำคัญกับคนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญของแผ่นดินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือหนึ่งในโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สำคัญของประเทศจากการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ดินเปรี้ยวอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อสายน้ำได้รับการจัดการอย่างสมดุลวิถีชีวิตของผู้คนก็ได้รับการฟื้นคืนเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปีชาวประมงมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ชุมชนมีความมั่นคงและเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูโอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับการสืบสานผ่านการรวมกลุ่มของชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านี่คือการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างรายได้หากยังสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวสังคมและชุมชนให้สามารถยืนหยัดบนพื้นฐานของความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองทุกหยาดหยดแห่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงลุ่มน้ำปากพนังในวันนี้คือผลสำเร็จแห่งพระราชวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและทุกวิถีชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคงคือภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลจากรุ่นสู่รุ่นพระราชปณิธานแห่งการให้ยังคงได้รับการสืบสานผ่านหัวใจของประชาชนผู้ร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินและสายน้ำใต้ร่มพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณยังคงแผ่ไพศาลดุจสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยและหล่อเลี้ยงความหวังของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
0: จากพื้นแผ่นดินที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากสู่ลุ่มน้ำที่กลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบได้เปลี่ยนความแห้งแล้งและความหวาดหวั่นให้กลายเป็นความหวังและความมั่นคงแก่ชาวปากพนัง เคียงข้างกันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานความห่วงใยแก่ราษฎรทรงส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีรายได้มีศักดิ์ศรีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกสายน้ำที่หล่อเลี้ยงผืนดินทุกผืนทุ่งนาที่กลับมาอุดมสมบูรณ์และทุกชีวิตที่มีความหวังล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของประสงนิกรชาวปากพนังตราบนานเท่านานและนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวททุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุ70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโด ยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงานธัญวรรณจิระโรงสวทสงขลารายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สเตนเลสสตีลเน็กริงแอสเซมบลีจากบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับบอนสกันแก้วประจันครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มาพร้อมกับเรียกว่าฝนนะครับตกในหลายพื้นที่เลยแถวแถววิภาวดีรังสิตแถวสถานีตอนนี้ก็เริ่มคลึ้มแล้วนะครับหลายๆคนบอกว่ามาตรงเวลาเป๊ะๆ เลยตรงเวลากับการเลิกงานแล้ววันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายสิ้นเดือนแล้วด้วยนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลไม่ต้องสืบเลยเรื่องของการจราจรที่พอวันสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยและแน่นอนว่าฝนก็มาด้วยอีกนะครับหลายๆปัจจัยเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไปต่อเนื่องกันนะครับมีทั้งข่าวมีทั้งข้อมูลและเรื่องสำคัญวันนี้แน่นอนเชื่อว่าคนไทยก็ติดตามเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับหลายเรื่องราวคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกว่าอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะฮะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาโฟนอินกันสดๆเลยว่าบรรยากาศในแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ละท่านลงพื้นที่มีเรียกว่าอัปเดตอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามไปพร้อมกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้วันนี้นอกเหนือจากบอลนะครับในการดูแลคุณผู้ฟังแล้วหลังไมค์ของเราครับก็ต้องบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่ที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับใครที่วันนี้อยากจะอัปเดตเรื่องราวของการทำงานเพราะว่าวันนี้วันสิ้นเดือนด้วยลังบริษัทก็บอกว่าปิดยอดแล้ววันนี้เรียบร้อยตัวเลขสวยงามมากอัปรบมือให้กับคนเก่งทุกๆคนด้วยนะครับส่วนใครที่บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าที่จะทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภาคส่วนไหนนะครับก็ขอให้วันนี้มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของเราผ่านรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่ไหนที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับวันนี้มีข้อความจากน้องแชมป์นี่นะครับทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยมีส่งใจส้มมาตั้งแต่ต้นเลยบอกว่ารออยู่นะครับทุกๆวันเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่เกริ่นบอกต้นรายการเลยนะครับวันนี้ท่านเดินทางถึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำครม.สัญจรครับลงพื้นที่แน่นอนเรื่องสำคัญที่สุดครับคือการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับโครงการต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับทางด้านเศรษฐกิจด้วยเดี๋ยวรายละเอียดนะครับจะได้มาติดตามไปพร้อมกันดังนั้นนะฮะใครที่ตอนนี้ติดตามรายการอยู่ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารหรือว่าการติดตามในทุกๆแพลตฟอร์มของเราได้นะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังเลยดูตั้งแต่ต้นรายการเลยวันนี้ใครรายงานตัวมาแล้วบ้างนะครับมีคุณรัชนาบูรณกิตติครับบอกว่ารอฟังอยู่นะครับว่าวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายรัฐมนตรีนะครับทั้งรองนายกเชนนะครับท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์ก็ลงพื้นที่ที่อำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารปูม้านี่น่าสนใจมากเรื่องนี้ครับท่านก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจของเราด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันต่อเนื่องด้วยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามข่าวกันอยู่ในทุกๆวันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเดินหน้าในการที่นำเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตนะครับอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับมีคุณเอกส่งข้อความมาแล้วด้วยบอกว่าวันนี้ ติดตามรายการอยู่นะครับแล้วก็มีข้อมูลสำคัญสำคัญที่จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนด้วยเริ่มต้นเรื่องแรกครับอย่างที่เกริ่นบอกกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้11:50 นครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติภารกิจและก็เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่ทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ระหว่างวันที่31 สิงหาคมก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับ1/2569ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าโอ้โหบรรยากาศที่จังหวัดสงขลาคึกคักมากๆนะครับเศรษฐกิจดีมากๆเลยทีเดียวภารกิจครั้งนี้ครับต้องนำเรียนว่าเป็นเป้าหมายสำคัญครับในการที่ท่านลงไปท่านบอกว่าท่านอยากฟังนะครับปัญหาจากพี่น้องประชาชนจริงๆเพื่อนำมาสู่การแก้ไขจริงๆแล้วก็นำข้อเสนอของ5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลด้วยโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42นะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศครับเป็นไปด้วยความคึกคักนะฮะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มารอรับท่านนายกรัฐมนตรีไล่เรียงกันก่อนเลยภารกิจแรกของวันนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเกาะติดภารกิจของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเริ่มต้นภารกิจแรกครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่นะครับที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควรนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนคุ้นกันนั่นก็คือคลองร.1ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแน่นอนครับหลายๆคนกังวลเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่ใช่ไหมครับท่านบอกว่าท่านลงไปครั้งนี้ขอไปติดตามนะครับเรื่องของการสั่งการไว้คราวก่อนจะเห็นว่าท่านบอกว่าไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำไปดูมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าเผชิญกับเรื่องของความเสี่ยงน้ำท่วมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลครับต้องการให้การบริหารจัดการเรื่องของน้ำเนี่ยเชื่อมโยงกันทั้งระบบแล้วก็ลดผลกระทบต่อชุมชนด้วยนะครับทั้งเขตเศรษฐกิจเส้นทางคมนาคมนะครับรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อครับไปที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหหลายๆคนบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความเจริญก้าวหน้านะครับของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ประตูสู่ภูมิภาคด้วยนะครับต้องบอกว่านี่คือแนวทางคมนาคมสีเขียวGreen Transport นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมด้านการขนส่งด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของภาคใต้ด้วยดังนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ครับโดยต้องบอกว่าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีระยะทางคุณผู้ฟังประมาณ7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้เชื่อมนะฮะจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางพื้นที่ฝั่งสงขลาไปจนถึงพัทลุงเนี่ยจากเดิมเนี่ยต้องขับรถกันเกือบ2 ชั่วโมงจะเหลือเพียงแค่เวลาประมาณ15 นาทีเท่านั้นและที่สำคัญครับต้องบอกว่าสะพานเชื่อมเกาะลันตาตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์แล้วก็ลดเวลาการเดินทางลงได้อย่างมากเลยทีเดียวทั้ง2 โครงการครับมีกรอบนะครับในการก่อสร้างเนี่ยไม่เกิน1,080 วันถูกวางเป้าหมายครับให้ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็เป็นการกระจายเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอีกภารกิจนึงครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมนะฮะนั่นก็คือการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานี่ก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่ไปรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปรับฟังนะฮะเรื่องของข้อเสนอแนะเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลาสตูล ปัตตานียะลานราธิวาสครับรวมถึงข้อเสนอผ่านการระดมความคิดเห็นนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงเรื่องของการจัดการเรื่องภัยพิบัติด้วยโดยเป้าหมายสำคัญครับก็คือการเปลี่ยนปัญหาแล้วก็เรื่องของความต้องการจากพื้นที่ให้ไปเป็นข้อเสนอนำไปสู่เรื่องกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียกว่าเสียงชื่นชมนะฮะจากการที่ท่านมุ่งมั่นนะฮะท่านตั้งใจที่จะลงไปที่พื้นที่ของภาคใต้เพื่อไปรับฟังครับปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียงด้วยนอกเหนือจากจังหวัดสงขลานะครับทั้งจังหวัดสตูลปัตตานียะลานราธิวาสด้วยนอกเหนือจากนั้นครับท่านยังไปต่ออีกนะฮะมีกำหนดการเดินทางต่อไปยังสารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมนะฮะในส่วนของชุมชนเมืองเก่าต่อไปด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่คุณสมพรบอกว่าติดตามจากจังหวัดอ่างทองครับนี่นะฮะให้กำลังใจคุณอเนกพลิกไทยส่งข้อความรัวๆเลยนี่นะครับมากันเป็นชุดๆเลยทีเดียวขอบคุณมากอย่าลืมด้วยสวัสดีคุณบอลคุณเจริญชัยจากเพชรบูรณ์นะครับติดตามทุกวันแล้วก็ขอส่งหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญมาดูอีกหนึ่งภารกิจครับไล่เรียงกันมานะครับต้องบอกว่ารัฐมนตรีทุกท่านเลยก็ทุ่มเทตั้งใจนะครับที่จะลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูภารกิจครับของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ครับต้องบอกว่าท่านก็ไปติดตามเรื่องของความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

ตัว L แล้วก็ตอกเสาเข็มด้านบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็รองรับเรื่องของการระบายน้ำเร่งระบายน้ำนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ฝั่งซ้ายของตำบลควนลังนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญระยะที่2ครับอยู่ในกรอบงบประมาณปี2569ถึง2572นะฮะก็ถือว่าเป็นการอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างคาดว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยประมาณเดือนกันยายนนะครับโดยก็จะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องเดินงานทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปด้วยเพราะจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยจะเป็นแอ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำจากเขาหลายๆลูกที่ไหลมาและเมื่อเวลาที่ฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องแล้วก็ตกจุดเดียวเนี่ยดังนั้นครับก็นี่คือปัญหาหลักที่ต้องเดินงานแก้ไขกันทั้งระบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำควบคู่แล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยได้ไหลได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของน้ำท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีทุกท่านครับตั้งใจนะครับที่จะลงพื้นที่ในส่วนของการประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยมาดูอีกหนึ่งภารกิจครับที่มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยบอกแล้วว่าจับประเด็นเป็นข่าวก็เกาะติดทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจนะครับกับเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลามาดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านก็ย้ำด้วยว่าหาดใหญ่ต้องรอดนี่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายๆคนกังวลนะฮะท่านก็ลงพื้นที่ในการประชุมครม.สัญจรท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงไปครับทั้งเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะฮะที่หลายๆคนกังวลว่าเดี๋ยวช่วงตุลาคมนะครับเดี๋ยวฝนจะตกหนักอีกจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพฤศจิกายนนะครับหลายคนก็หวั่นใจเหมือนกันว่าแล้วแผนป้องกันอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีครับระบุเลยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยนะครับพี่น้องประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางนะครับกว่า800ล้านบาทเพื่อเร่งครับในการดำเนินการนะฮะเรื่องของการซ่อมแซมอาคารชลประทานแล้วก็เขื่อนที่พังทลายดำเนินงานนะครับทางด้านของสำนักงานกรมชลประทานนะครับก็ร่วมกันในการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยครั้งก่อนจะสังเกตเห็นครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่เป็นห่วงพี่น้องที่ภาคใต้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งพื้นที่สตูลนะครับทั้งยะลานราธิวาสทั้งปัตตานีนะครับทุกๆพื้นที่ที่ท่านบอกว่าท่านอยากไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยขณะนี้ครับก็ได้มีการสั่งการนะครับให้กรมชลประทานก็เร่งจัดหาผู้รับเหมานะครับเริ่มดำเนินการทันทีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงปลายปีที่มีความกังวลใจว่าเดี๋ยวหาดใหญ่จะเจอสถานการณ์ซ้ำซ้อนอย่างปีที่แล้วหรือเปล่าก็ต้องเรียกในการดำเนินการสั่งการให้กรมชลประทานครับเร่งจัดหาผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการทันทีซึ่งมั่นใจว่าสามารถที่จะฟื้นฟูระบบชลประทานได้แล้วก็มีการขุดลอกตะกอนนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับให้กับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็มีการชูนวัตกรรมเรื่อง AI แจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำครับเพื่อที่จะเตือนให้กับพี่น้องประชาชนหากกรณีเกิดเรื่องของภัยวิกฤตหรือว่าฉุกเฉินต้องแจ้งเตือนแล้วก็ต้องมีการอพยพทั้งกลุ่มเปราะบางนะฮะคนสูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยให้ทันท่วงทีนะครับทางด้านของงานโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนำระบบจำลองสถานการณ์และก็เทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้ามีการแจ้งเตือนครับกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับช่วยทุกภาคส่วนก็สามารถเตรียมการรับมือนะครับกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนี่คือ1ภารกิจครับจากการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลานะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงพื้นที่

0: ที่นะครับติดตามสถานการณ์รวมถึงแผนป้องกันอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมาดูข้อความกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับทุกสื่อก็จับตาเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรมีความคึกคักมากๆครับเศรษฐกิจที่อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็ทุกๆอำเภอนะครับพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าตื่นเต้นนะครับกับการลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาของคณะรัฐมนตรีเรียกว่าหลายๆท่านก็มารอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ามาติดตามนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับมีคุณบังออนเล็กใบสวัสดีค่ะคุณบอลแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมคณะรัฐมนตรีทุกๆท่านที่ทำงานทุ่มเทอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเห็นความตั้งใจของคณะรัฐบาลทุกท่านเลยที่เดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นคุณจิรารัตน์ก็ส่งมาเยอะแยะเช่นเดียวกันคุณสุพิษเพ่งแจ่มด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะส่งกำลังใจให้กับการทำงานที่หนักหนาเหมือนกันนะครับในห่วงเวลานี้มาดูภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับต้องบอกว่าท่านก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันกับการประชุมครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านไปที่อำเภอนาหม่อมติดตามเรื่องของโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนครับโดยล่าสุดครับวันนี้นะครับ31สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาติดตามเรื่องของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลนะครับเพื่อความมั่นคงของชุมชนโดยทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นก็ย้ำด้วยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับแล้วก็อุทกภัยพร้อมย้ำว่าโครงการนี้ครับจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทางด้านของรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เปิดเผยด้วยครับว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับจะให้บริการประชาชนได้ถึง438ครัวเรือนนะครับหรือว่ามีน้ำเนี่ยต้องบอกว่ามีน้ำสะอาดเพียงพอแน่นอนให้กับพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะครับเคยสนับสนุนนะครับน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์ฟอกไตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่มาแล้วครับเมื่อปีที่ผ่านมา2568ในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้รับงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็รวมถึง58แห่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าในทุกภารกิจครับของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปทั้งติดตามนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครม.สัญจรนะครับล่าสุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เรียกว่ามีการเปิดเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้นะครับลุยยกระดับ4มิติทั้งการระดมเรื่องของความคิดเห็นท่านบอกว่าพัฒนาภาคใต้เนี่ย4ด้านเลยคุณผู้ฟังทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับเดินหน้าพัฒนาเรื่องเร่งด่วนครับเพื่อทำให้พื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยมีความเจริญนะครับโดยวันนี้แน่นอนครับที่การประชุมครม.สัญจรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเวิร์กช็อปนะฮะในการระดมความคิดเห็นทั้งปัญหาอุปสรรครวมถึงแนวทางครับในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและก็ปัตตานีภายใต้นโยบายของรัฐบาลครับในการที่จะพัฒนา4ด้านหลักด้วยกันทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงรัฐมนตรีทุกท่านที่เกี่ยว ข้องนะครับก็ร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้ลงมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาได้มาร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการระดมความคิดเห็นครับรวมถึงปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆแล้วก็แนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนนะครับของเราทั้งสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็เป็นการเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คือการประชุมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับก็เรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมนะฮะพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าตื่นเต้นตื่นตัวกันนะฮะมารอรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงเกาะติดประชุมครม.สัญจรครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคึกคักมากๆนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เรียกว่าสนใจการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามทั้งหมดกันต่อช่วงหน้าครับ
1: ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
2: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน

0: ฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ เด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
2: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
2: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
7: มาครับกลับมาช่วง 17:33 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันทุกวันนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยรวมถึง AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็มี AM 1467 kHz นะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มของเราครับมีคุณผู้ฟังจากหลากหลายจังหวัดเลยที่เข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีข้อความมากมายครับส่งมาให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่วันนี้ครับต้องบอกว่าสื่อทุกสื่อนะครับก็จับตาเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้มาไล่เรียงกันแล้วก็ติดตามกันต่อมาดูข้อความกันก่อนนะครับชั่วโมงนี้ก็ยังคงเดินหน้าข้อความกันอย่างมากมายส่งมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดครับก็มาติดตามภารกิจของท่านอาจารย์เชนรองนายกรัฐมนตรีครับอาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์อย่างที่เกริ่นบอกไว้นะครับท่านไปที่อำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลานะครับไปดูธนาคารปูม้านะครับของกลุ่มบ้านพังสายอำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับต้องบอกว่าการติดตามเรื่องของธนาคารปูม้าแล้วก็โดมปะการังนะครับร่วมกันทำกิจกรรมในการปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติก็มีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มารอต้อนรับนะฮะแล้วก็ชาวชุมชนให้การต้อนรับอย่างคึกคักเลยนะครับท่านอาจารย์เชนก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็เป็นการนำเอาเสียงสะท้อนนี่แหละนะฮะจากพี่น้องประชาชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางทะเลไม่ควรมองเรื่องของธนาคารปูม้าหรือว่าเรื่องของการฟื้นฟูปะการังการอนุรักษ์โรมาอิรวดีหรือว่าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตรงนี้ควรที่จะแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องมีการเชื่อมโยงทุกเรื่องให้เป็นภาพเดียวกันด้วยนี่นะฮะหัวใจสำคัญตรงนี้เนี่ยคือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของการปล่อยปูม้าก็เป็นหนึ่งนะครับในแนวทางที่เห็นผลแต่ต่อไปก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมาตอบคำถามให้ได้ด้วยว่าปัจจัยใดครับทำให้ปูม้าเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ปูม้าเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีสัตว์ทะเลชนิดใดอีกนะครับในสัดส่วนที่เป็นสัดส่วนของระบบนิเวศด้วยนะครับเพื่อจะนำมาออกแบบนะครับในการฟื้นฟูระบบทรัพยากรทางธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านบอกว่าเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างนวัตกรรมนะครับรอบๆธนาคารปูม้าก็บอกว่ามีการมองไปถึงการต่อยอดนะครับเรื่องของ การอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับท่านอาจารย์เชนก็ย้ำด้วยว่ามีการนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมเข้ามาเสริมนะครับเรื่องของปูม้าที่อำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาในการลงไปประชุมครม.สัญจรครั้งนี้โดยก็จะสามารถที่จะต่อยอดครับเป้าหมายต่อไปก็คือการทำอย่างไรเนี่ยให้ทรัพยากรในชุมชนดูแลนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจนเกิดเป็นรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่ท้องถิ่นลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐนะครับแล้วก็ทำให้การอนุรักษ์เนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการน้อมนำแนวพระดำริครับของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลไทยด้วยนะครับพระองค์ท่านมีความห่วงใยครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็บอกว่าเรื่องของการจัดการขยะในทะเลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของอาจารย์เชนก็ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำรินะครับของพระองค์ท่านเพื่อที่จะนำมาต่อยอดนะครับเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับกำลังติดตามอยู่แล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดเรื่องของการเดินหน้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ในจังหวัดสงขลานะครับอย่างที่บอกกันครับวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรนะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาล่าสุดครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงนี้ครับจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามการสัมภาษณ์สดเลยต้องบอกว่าอย่างที่มันบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงครับจังหวัดสงขลาคึกคักมากๆเลยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณธัญวรรณจิระโรนะฮะท่านเป็นนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจะมารายงานสถานการณ์เรื่องของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
7: ครับผมแล้งตายได้นะ
8: แล้งในใครฉับค่ะ
7: เป็นยังไงบ้างครับน้องหนามเตยเนาะพี่ปอนขอเรียกว่าน้องหนามเตยนะครับบรรยากาศบรรยากาศเห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยพี่น้องประชาชนมาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศที่สงขลาเป็นยังไงบ้างครับ
8: ค่ะก็บรรยากาศนะคะที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยตั้งแต่ท่านนายกมาก็คือจะมาถึงช่วงประมาณบ่ายกว่าขออภัยค่ะช่วงประมาณเที่ยงนะคะ11โมงในพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควรหรือว่าคลองภูมินาถดำรินะคะคลองร .1 นั่นเองค่ะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอต้อนรับกันตั้งแต่เช้า มากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่มาท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้ใช่มาเป็นการเปลี่ยนสถานที่ประชุมครม.แต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ให้เป็นรูปธรรมค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการมาติดตามงานที่ได้อนุมัติงบประมาณมีข้อสั่งการไปแล้วว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วก็จุดใดที่ต้องเร่งดำเนินการบ้างซึ่งท่านนายกเองเนี่ยก็ได้ใส่ใจนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยรวมถึงได้นำบทเรียนจากอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะเรื่องของความเสียหายเรื่องของอะไรท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็นำบทเรียนต่างๆนี่แหละค่ะมาเป็นแผนในการพัฒนาในด้านต่างๆในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วครม.สัญจรในครั้งนี้เนี่ยมีหลายด้านมากๆนะคะแต่ว่าด้านที่ประชาชนคาดหวังมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยค่ะเพราะว่าในพื้นที่เราเองในช่วงประมาณปลายปีช่วงพฤศจิกายนเนี่ยน้ำก็จะเริ่มท่วมก็อาจจะอยากจะเห็นในการแก้ไขเป็นรูปธรรมที่เห็นได้จริงว่าอาจจะท่วมแต่ก็ให้มันน้อยแล้วก็น้อยลงมากๆแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจให้น้อยกว่านี้ค่ะเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเองก็เจอกันนอกจากหาดใหญ่แล้วใช่ทุกอำเภอ16อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะก็หนักมากๆเลยแล้วก็ตรงที่คลองหวะเนี่ยก็ที่ท่านนายกไปวันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญจากอำเภอนามหม่อมขณะที่คลองอุตภาวก็รับน้ำจากสะเดาซึ่งก่อนมวลน้ำจะเข้าในหลายพื้นที่เนี่ยคือจะผ่านบริเวณคลองร.1นี่แหละค่ะก็ถ้ามีการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของการผุพังเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยก็คาดว่าถ้าน้ำมาอีกก็สามารถที่จะป้องกันอุทกภัยกันได
7: ้ นี่ก็คือส่วนของการลงพื้นที่ที่ไปติดตามงานในส่วนของคลองระบายน้ำร.1ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยที่ท่านก็ห่วงใยเรื่องของอุทกภัยที่หลายคนกังวลใจที่อำเภอหาดใหญ่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ตั้งแต่พอชาวบ้านรู้ว่าครม.จะมาก็เป็นเรื่องแรกๆเลยค่ะที่ทุกคนก็หยิบมาเป็นข้อที่หนึ่งเลยว่าอยากจะนำเสน
7: อ
8: ในครม.ครั้งนี้ทุกคนตั้งตารอมากๆค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะ
7: ครับอีกเรื่องนึงเห็นบอกว่ามีการดูแลเรื่องของโครงการใหญ่ๆด้วยในวันนี้มีโครงการสำคัญๆด้วยใช่ไหมครับ
8: ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจต่อเนื่องของท่านนายกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ลงกันไปในหลายๆภารกิจแต่ถ้าพูดตอนนี้อาจจะไม่พอนะคะเวลาจะไม่พอก็เลยขอหยิบยกภารกิจของท่านนายกมาอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวสงขลาเองนะคะก็ตั้งตารอเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของสะพานสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา
7: เล่าให้ฟังหน่อย
8: ใช่คือตรงนี้เนี่ยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยมี2โครงการก็คือทะเลสาบข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมเกาะลันตาแต่ก็คือถ้าในพื้นที่เราเองเนี่ยนะคะก็เป็นสะพานที่สร้างอยู่ที่บริเวณอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เชื่อมไปยังอำเภอทางจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่จะเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปพัทลุงเนี่ยจะต้องอ้อมนะคะจะต้องใช้วิธีการอ้อมไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงใช่แล้วก็อาจจะรถติดบ้างอะไรบ้างเพราะมันต้องอ้อมไปทางหาดใหญ่บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามีสะพานนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จาก2ชั่วโมง3ชั่วโมงการเดินทางก็เหลือแค่ประมาณ 10-15 นาทีก็จะข้ามจากสงขลาไปถึงพัทลุงได้เลย
7: อันนี้คอนเฟิร์มเลยพี่บอลเป็นคนสงขลาจริงๆแล้วเวลาตอนเด็กๆอ่ะถ้าเกิดจะไปอย่างที่น้องหนามเตยเล่าให้ฟังอ่ะ3ชั่วโมงแล้วแบบก็ท้อใจมันไกลจริงๆแต่นี้ถ้าเกิดมีสะพานตัวนี้15นาทีถึงใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะ15นาทีก็คือถึงเลยใช่แล้วก็ดิฉันยิ่งดีใจเข้าไปอีกเพราะว่าดิฉันเป็นเด็กกระแสสินค่ะเป
7: ็
8: นคนกระแสสินแล้วก็จุดที่สร้างสะพานเนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณแถวเขาเรียกว่าเกาะใหญ่ก็คือตำบลเกาะใหญ่ที่จะอยู่ใกล้ๆเลยจุดใกล้สร้างสะพานนี่คือแบบจากแถวบ้านเลยค่ะก็ดีใจเป็นอีกโครงการที่ติดตามแล้วก็ลุ้นมานานมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เองก็มีการทำประชาคมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วก็มีการตั้งอุปกรณ์ตั้งของเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะตั้งแบบพวกคอนกรีตพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็เห็นด้วยแล้วเขาก็ยอมให้พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นน่ะกับทางหน่วยราชการทางหน่วยที่ต้องมาสร้างพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกตรงนั้นแล้วก็นอกจากจะเป็นการสร้างสะพานข้ามไปจากสงขลาไปพัทลุงแล้วชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนกลับมาอยู่ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
7: นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับหลายๆคนที่รอคอยด้วยขอถามเรื่องของอาหารสักหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสีสันที่หลายๆคนบอกว่าก็เฝ้าจับตามองอยู่ว่าครม.สัญจรที่สงขลามีไฮไลท์อะไรเด็ดๆเมนูที่น่าสนใจบ้างครับ
8: โอ้โหถ้าเรื่องของอาหารนี้นะคะก็พูดยาวอีกแล้วไฮไลท์เด็ดๆ เลยนะคะปลากระพง3น้ำต้มลูกม่วงภาษาใต้เรียกว่า
7: ลูกม่วงเบา
8: แกงลูกม่วงเบานะคะหรือว่าลูกมะม่วงเบาค่ะปลากระพง3น้ำก็คือเป็นปลากระพงขึ้นชื่อของทางจังหวัดสงขลาเป็นสินค้าเรียกว่าเป็น GI นะคะสินค้า GI ที่บ่งชี้อัตลักษณ์พื้นถิ่นปลากระพงต้องเป็นปลากระพงเกาะยอค่ะมีความนุ่ม หอมแล้วก็ไม่ขาวนี่คือเป็นปลากระพงที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอนะคะที่จะไม่ขึ้นโต๊ะในคืนนี้นะคะเป็นจากกลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาน
7: ี่เรียกว่าสื่อมวลชนนี่ต้องถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียเรื่องของปลากระพงที่จังหวัดสงขลากันฮือฮาพอสมควรเลยความอร่อยของเนื้อปลาเนื้อนุ่มมากเลยเนาะ
8: ใช่แล้วค่ะแล้วปลากระพงคือไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าสงขลาอันนี้ไม่ได้แบบยอบ้านตัวเองเลยนะคะ
7: ทุกคนยอมรับเลยแล้วมีเมนูอะไรอีกครับนอกจากแกงส้มปลากระพงแล้ว
8: นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกใบเหลียงผัดไข่นะคะมีบางโต๊ะบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟไข่ครอบนะคะแล้วก็ต้มสามเหลี่ยมใส่ ไก่หยองแล้วก็ไข่เค็มอันนี้ต้มสามเหลี่ยมต้มใหญ่ๆนึกออกไหมคะ
7: นึกออกครับนึกออก
8: แล้วใส่
7: คนสองขา
8: ด้วย
7: อร่อยอร่อยแล้วมันจะกลมกล่อมมากเลยไส้ก็แน่นใช่ไหมครับ
8: พูดไปแล้วกลืนน้ำลายไป
7: กลืนน้ำลายไปด้วยไม่ว่ากันเห็นบอกเขามีเหนียวไก่ทอดด้วยหัดใหญ่ด้วยเหรอครับ
8: ใช่เหนียวไก่หัดใหญ่ค่ะพลาดไม่ได้ค่ะต้องมีแน่นอนเหนียวไก่หัดใหญ่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีเตาขนมไข่เตาถ่านค่ะมีเมลอนทองระโนด
7: อ
8: ันนี้มีเค้กสวานะคะเค้กสวาก็คือเค้กจากลูกละมุดที่นำไปเสิร์ฟให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับประทานกันแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยค่ะที่หยิบยกกันมาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยดีใจกับชาวบ้านด้วยก็คือเรื่องของผ้านะคะที่มีการนำผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์นะคะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยก็มีการให้ผู้บริหารนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้สวมใส่ด้วยแล้วก็ยังมีผ้าบาติกค่ะมีลายเฉพาะในพื้นที่มีลายนางเงือกด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพคณะท่านผู้บริหารคณะท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็จะสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่ผ้าที่ตัดมาจากในพื้นที่แล้วก็ดิฉันเองเนี่ยก็สังเกตจากร้านที่ตัดเย็บเสื้อผ้าในหลายๆร้านในพื้นที่เมืองสงขลารวมถึงหาดใหญ่เองด้วยเนี่ยก็มีการแขวนเสื้อที่เหมือนตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอหน่วยงานราชการเนี่ยมารับไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าเราคนสงขลาเองเราก็จะรู้สึกดีใจว่าอ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยกระตุ้นขึ้นมาจากวันก่อนก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่ทำผ้านะคะทำผ้าบาติกจากกลุ่มอายะบาติกนะคะอยู่ที่อำเภอสะเดาเขาก็บอกว่าได้มีการผลิตผ้าเนี่ยประมาณ300หลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีทางภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็มาสั่งให้ผลิตนะคะเขาก็รู้สึกว่าคือดีใจมากนะมีเงินเข้ามาเนี่ยเป็นหลักแสนเลยที่เข้ามาในกลุ่มของเขาเองก็ทำให้ในกลุ่มเองแล้วก็ตัวชาวบ้านนะคะที่อยู่ในกลุ่มเขาประมาณ 8-9 คนเนี่ยก็มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
7: โอ้นี่แค่เบื้องต้นด้วยนะเดี๋ยวหลังจากนี้พอตัวผ้าลายราชวัตรต่างๆหรือว่าผ้าที่ได้มีการออกโปรโมทไปในทุกสื่อหลังจากนี้ยอดออเดอร์ก็จะเข้ามาอีกต่อเนื่องไปอีกใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะเหมือนรอบที่แล้วนะคะที่มีคอรมอสัญจรเมื่อครั้งก่อนเนี่ยหน้านี้เนี่ยก็เป็นผ้าบาติกเกาะยอเหมือนกันเป็นลายสีเขียวมิ้นก็หลังจากนั้นเนี่ยที่มีครม.สัญจรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สอบถามอีกว่าครม.สัญจรรอบที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามีออเดอร์สั่งผ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นควันหลงไปอีกเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเลยที่ได้ออเดอร์ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวค่ะก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนได้รู้จักจังหวัดสงขลามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะคะดิฉันเองลืมบอกไปว่าดิฉันเนี่ยอยู่ที่สารกลางจังหวัดสงขลาค่ะก็ยังรอทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังมีการประชุมนะคะในเรื่องของความมั่นคงค่ะกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รับฟังข้อเสนอต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ท่านไปรับฟังจากเรียกว่าเป็นการเวิร์กช็อปนะคะระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ของเราที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มากันต่อที่สารกลางจังหวัดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะท่านก็จะไปที่ย่านเมืองเก่าสงขลาในบริเวณนั้นเนี่ยอย่างที่หลายคนอาจจะพอทราบแล้วนะคะเขาเรียกว่ามีโรงสีข้าวที่เรียกว่าเป็นโรงสีแดงท่านก็จะไปบริเวณนั้นจะมีการแสดงโนราจากอาจารย์ธรรมนิตค่ะก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยก็จะรอไร่รำโนราต้อนรับท่านนายกด้วยแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นในห้วงนี้นะคะห้วงวันที่28ถึง31เนี่ยตอนนี้ททก็ได้มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะก็คือเป็นงานเกี่ยวกับ Lighting of สงขลาลากูนค่ะก็เป็นงานแสดงไฟที่มีรูปแบบหลากหลายมีการฉายภาพลงบนตึกเหมือนกับเรียกเมืองเก่าที่เวลากลางคืนก็คือจะหลับไหลเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าท่านนายกก็อาจจะไปทันในช่วงที
7: ่การแสดงไฟ
8: กำล
7: ัง
8: สวยพอดีใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ที่สารกลางก็คาดว่าน่าจะไปที่บริเวณย่านเมืองเก่าถนนนครนอกนครในเนี่ยในช่วงอีกสัก6โมงเย็นน่าจะประมาณนั้นก็แสงก็กำลังพุ่งเพลค่ะ
7: กำลังสวยพอดี
8: กำลังดีใช่แล้วค่ะ
7: าล่ะครับช่วงท้ายตรงนี้ครับแน่นอนยังมีจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีส่วนหนึ่งคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านวันนี้ก็กระจายไปตามที่ต่างๆอำเภอต่างๆด้วยคร่าวๆมีไฮไลท์อะไรสำคัญบ้างครับ
8: ก็ที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนดีใจอ
7: ี
8: กเรื่องนึงก็คือเรื่องของการอนุมัตินะคะเรื่องของนกกรงหัวจุก
7: อ
8: ันนี้หลายคนก็ติดตามกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นการลงนามปลดล็อกนกกรงหัวจุกนะคะซึ่งอีก30วันจะเป็นการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยเพราะว่าถ้ามีการปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของกลุ่มผู้เลี้ยงนกเนี่ยนะคะเขาจะได้ต่อยอดแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ
7: เอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเห็นว่าคุณหนามเตยก็ต้องไปติดตามท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่อเนื่องต่อไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรมารายงานสดได้ต่อเนื่องเลยนะครับ
8: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
7: ครับคุณธัญวรรณจิรโรครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากจังหวัดสงขลากับการเกาะติดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาขอบพระคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ฟังสดๆกันเลยเห็นไหมฮะสวทของเราเกาะติดเพื่อให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยในเพจ Facebook ต่างๆนะครับแล้วก็ใน TikTok ก็สามารถที่จะอัปเดตด้วยทุกเรื่องอย่างที่บนนำเรียนว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการลงไปประชุมครม.สัญจรในทุกๆจังหวัดนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีลงไปเนี่ยหัวใจหลักเลยคือไปฟังปัญหาโดยตรงนะครับแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขนะครับพี่น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับจะสังเกตเห็นเลยว่าเศรษฐกิจของในการประชุมครม.สัญจรคึกคักไม่ว่าจะเป็นอาหารไว้ขนมเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของการเดินทางต่างๆคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้ได้ติดตามกันแบบสดๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเกาะติดเรื่องราวดังกล่าวไปพร้อมกันนะครับมีข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะส่งมานะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์กันสักนิดนึงครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับเพิ่มเติมมาหลายเรื่องราวเลยคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สวัสดีคุณโป้ยเซียนด้วยนะครับวันนี้ทักทายมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาด้วยบอกว่าทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เรียกว่าติดตามข่าวติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็เกาะติดเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรด้วยนะครับจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สารกลางจังหวัดสงขลาอย่างที่น้องหนำเตยนะครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการหรือว่าน้องธัญวรรณได้เล่าให้ฟังด้วยช่วงประมาณสัก 16:50 นที่สารกลางจังหวัดสงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานครับทั้งการประชุมรับฟังความเห็นนะครับต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็มีคณะรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตมีผู้นำท้องถิ่นด้วยคุณผู้ฟังมีผู้นำการศึกษาผู้นำศาสนาพุทธและก็อิสลามนะครับมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีภาคเอกชนกลุ่มสตรีเยาวชนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและก็จังหวัดนราธิวาสก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยหลักใหญ่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเริ่มต้นให้ได้ดำเนินกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครับยังคงเกาะติดเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรนะครับต้องบอกว่าหลากหลายรัฐมนตรีครับที่เรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุ่มเทตั้งใจครับเพื่อที่จะได้มีการนำเอาเรื่องราวของปัญหาของพี่น้องในพื้นที่นำมาสู่การแก้ไขจริงๆการประชุมครม.สัญจรสำคัญมากๆครับเพื่อที่จะได้รับฟังข้อมูลนะครับของพี่น้องจริงนะครับรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ลงพื้นที่จริงนะครับอย่างเช่นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ลงพื้นที่นะครับไปดูเรื่องของสาธารณสุขโดยตรงเรียกว่าการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยได้ข้อมูลได้ประโยชน์ครับ เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับใครที่อยากจะฝากข้อมูลฝากไว้ได้เลยหลังไมค์พักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้รองผู้อำนวยการสำนักการข่าวกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขนส่งบุรีรัมย์ลงพื้นที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์เตือนรถรับส่งนักเรียนเพิ่มความระวังช่วงฤดูฝนย้ำปฏิบัติตามกฎจราจรลดเสี่ยงอุบัติเหตุรัฐบาลนครบุรีรัมย์ส่งต่อความห่วงใยมอบรถเข็นผู้สูงอายุผู้พิการเพิ่มความคล่องตัวยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีชี้แจงประกอบกู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนนายกยืนยันคนที่ทุจริตสอบท้องถิ่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วอย่าลืมใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนเวลา 23:00 น.ข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะรองผู้อำนวยการสำนักการข่าวกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันที่31สิงหาคม2569เวลา 9:30 น.ณห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น4สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับพลตรีกฤตนีรินเบ้าลีรองผู้อำนวยการสำนักการข่าวกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่กรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค2จังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นรองผู้อำนวยการสำนักการข่าวกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เป็นประธานประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่กรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค2จังหวัดบุรีรัมย์ห้องประชุมฝ่ายคำชั้น3สถานการจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพันเอกสุทธีใจจังรีดผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นายนฤชิตรุ่งศิลาป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและรายงานสถานการณ์การตรวจติดตามครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและการอพยพประชาชนเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังข้อมูลด้านการข่าวที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังรวมถึงติดตามการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้นำเสนอร่างคู่มือการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวจากภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งนำเสนอการจัดทำแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2569เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งหรือเหตุฉุกเฉินแผนดังกล่าวมุ่งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐตลอดจนพิทักษ์ทรัพยากรของชาติพร้อมกำหนดแนวทางการอพยพการหลบภัยและการบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระบบสามารถลดความตื่นตระหนกของประชาชนและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ประสบภัยได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีขนส่งบุรีรัมย์ลงพื้นที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์เตือนรถรับส่งนักเรียนเพิ่มความระวัง ช่วงฤดูฝนย้ำปฏิบัติตามกฎจราจรลดเสี่ยงอุบัติเหตุวันที่31 สิงหาคม 2569เวลา15 นาฬิกาซึ่งงานขนส่งจังหวัดเวลามลงพื้นที่โรงเรียนมาเรียนอนุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเวลามเพื่อประชาสัมพันธ์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนและผู้ปกครองโดยเน้นย้ำการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝนซึ่งสภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่อาจลดลงนายณัฐสุพรรณครขนส่งจังหวัดลำมอบหมายให้นางสาวลลิตาชนะพันธ์นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่งดำเนินการลงพื้นที่ให้คำแนะนำโดยขอให้ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและเพิ่มความระวังเมื่อขับรถในช่วงฝนตกหรือพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดีนอกจากนี้แนะนำให้เปิดไฟหน้ารถเมื่อทัศนวิสัยไม่ดีรวมถึงเปิดไฟหน้าและไฟท้ายรถขณะฝนตกแม้เป็นเวลากลางวันเพื่อให้รถคันอื่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะขับรถควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติเนื่องจากถนนที่เปียกลื่นทำให้ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเพิ่มขึ้นพร้อมหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่างกระทันหันและไม่ตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิดสำหรับกรณีรถยนต์ขัดข้องและจำเป็นต้องจอดบนทางควรแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อร่วมกันป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักเรียนอย่างปลอดภัยตลอดเส้นทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ส่งต่อความห่วงใยมอบรถเข็นผู้สูงอายุผู้พิการเพิ่มความคล่องตัวยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวันที่31 สิงหาคม 2569เทศบาลนครบุรีรัมย์เดินหน้าดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ส่งต่อความห่วงใยด้วยการมอบกายอุปกรณ์รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีความจำเป็นด้านการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกรัฐมนตรีนครบุรีรัมย์มอบหมายให้นายอำนาจเพชรเลิศรองนายกรัฐมนตรีนครบุรีรัมย์พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่กองสุขการสังคมผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ลงพื้นที่ร่วมมอบรถเข็นให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ไกลอุปกรณ์เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวการดำเนินการครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเคลื่อนไหวและช่วยเหลือตนเองได้สะดวกและเป็นอิสระมากขึ้นตลอดจนสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและเพิ่มโอกาสในการดำเนินชีวิตรวมถึงการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นทางนี้เทศบาลนครได้รับการสนับสนุนรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์พมจ.บุรีรัมย์เพื่อนำมาส่งต่อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ที่มีความจำเป็นอย่างทั่วถึงเทศบาลนครบุรีรัมย์ยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีชี้แจงประกอบกู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนการประชุมวุฒิสภาวันที่31 สิงหาคม 2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกประกอบเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกันกองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาทยอยอภิปรายทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยด้วยฝ่ายเห็นด้วยมองว่าวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อค่าครองชีพเป็นสถานการณ์สำคัญและเร่งด่วนจำเป็นต้องใช้อำนาจตามประกอบเพื่อให้รัฐบาลสามารถกู้เงินและดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้ทันการพร้อมเสนอให้มีการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยตั้งข้อสังเกตว่าประเทศยังไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินถึงขั้นต้องใช้อำนาจตามประกอบและเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเช่นการติดตั้งโซลารูฟท็อปหรือสมาร์ทกริดเป็นโครงการระยะยาวที่ควรเสนอเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อให้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามปกติของรัฐสภาพร้อมวิจารณ์รายละเอียดแนบท้ายประกอบว่าขายเป้าหมายเชิงตัวเลขที่ชัดเจนทำให้การขอวงเงิน400,000,000,000 บาทเป็นเสมือนการขอเช็คเปล่าและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวนายกยืนยันคนที่ทุจริตสอบท้องถิ่นต้องรับผิดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวให้สัมภาษณ์ภายหลังเสนอพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569กรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทให้วุฒิสภาพิจารณาโดยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตการโกงสอบราชการท้องถิ่นกรณีการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามี146คนชิงลาออกก่อนคำสั่งถอดถอนถือว่ายังมีความผิดอยู่หรือไม่ว่าตามกฎหมายเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นก็จะต้องเป็นไปตามนั้นกฎหมายมีหลักการอยู่ในตัวอยู่แล้วส่วนรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5,925 รายชื่อตนได้รับข่าวว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกสท.ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้มีกฎมีระเบียบของตัวมันเองอยู่แล้วเมื่อถามถึงเรื่องของการยุบกสท.เป็นอย่างไรบ้างนั้นนายอนุทินถามกลับว่าสามารถยุบกสท.ได้ด้วยหรือเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพรบ.ท้องถิ่นหรือไม่พร้อมว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถทำให้ถูกใจได้ต้องเอาถูกต้องเป็นหลักเมื่อถามว่าทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ระบุว่าเรื่องดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมปฏิบัติการด้วยกันนายวุฒิกล่าวว่าในส่วนของคดีทางปปช.จะเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลักอยู่แล้วและการที่ทางปปช.ได้ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทางตำรวจก็ทำทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทำและทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ได้ติดตามเส้นทางการเงินด้วยเช่นกันและทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.ก็ได้ติดตามการกระทำความผิดในส่วนของข้าราชการก็ทำอยู่แล้วและครบถ้วนหมดแล้วดังนั้นเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะถามกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายซึ่งคนที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกพาดพิงรวมถึงคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้เบี่ยงเบนไปได้พร้อมยืนยันว่าตนพูดอย่างดังกล่าวมาโดยตลอดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาวันนี้วันสุดท้ายแล้วอย่าลืมใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นดำเนินสิทธิ์ก่อนเวลา 23:00 นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายใน

ารประกวดราคาโรจนิกได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระครูหรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูหมายเลขโทรศัพท์044119964-12สำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการสุภาลัยย้ายที่ทำการแห่งใหม่แล้วขอแจ้งสถานที่แห่งใหม่เลขที่309หมู่ที่1ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30340หมายเลขโทรศัพท์044984-4015และ044-984-4016เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานราชการและกระทรวงมีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นจากเดิมตั้งที่อำเภอเมืองนครสีมาเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้วจึงได้แจ้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่างๆได้ทราบโดยทั่วกันต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมทั้งสิ้น13อัตราแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน8ตำแหน่ง8อัตราได้แก่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป1อัตราผู้ช่วยนิติกร1อัตราผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตราผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์1อัตราผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน1อัตราผู้ช่วยนายช่างสำรวจ1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1อัตราอัตราค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาปวช 11,380 บาทปวท 13,130 บาทปวส 13,920 บาทปริญญาตรี 18,150 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน2ตำแหน่ง5อัตราได้แก่คนงานกองคลัง1อัตราคนงานกองสาธารณสุข3อัตราคนครัวกองการศึกษา1อัตราอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง8กันยายน2569ในวันเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดอบต.โทร044600501เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiobuiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติม.อ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคองร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อนพร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครั้งที่2เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนทางด้านสมาคมกุ้งไทยก็ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดล plus แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับนอกจากนี้แล้วทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME และพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันตลาดและสมัยใหม่ควบคู่กับความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับ
ในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.พร้อมเป็นหลังพิงให้กับทุกท้องถิ่นผลักดันการทำงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองครับและนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญแล้วครับในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ได้ติดตามการดำเนินงานพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับและสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA32 เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับและทางด้านทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลากันด้วยโดยเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาและแหลมสมีหลาก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นแล้วครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปเที่ยวชมวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอในโอกาสเดินทางมาร่วมทำข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้และคณะสื่อมวลชนก็จะได้นำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติ
จ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิงได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วยและนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกประมาณ1เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกไปหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานอัยการจังหวัดจะรับผิดชอบคดีอาญาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทำคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับจะมีอยู่ประจำทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะแล้วนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อัยการนะครับซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดนะครับเข้ามาของเรามีการเปิดทำการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านมักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอัยการนะครับไม่ว่าเรื่องข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอัยการนะครับอัยการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดำเนินการในการพิจารณาทางคดีเป็นอีกพนักงานอัยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลากศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่จะลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานร่วมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อมีความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

0: ถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการดีว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
1: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10ได้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
0: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาด้วยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาจมีการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานจะให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางอารยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยะเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1,500,000 คนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
2: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามเจ็ดมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
8: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเจ็ดมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
7: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
9: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
11: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
10: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็น

0: การกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Crossy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป EduPass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะ

0: พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาworldweb.gmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสาน งานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแปดวงกีฬาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบกบกลิ่นและก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคำพิระนะครับยังไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่ายังจัดการจากการรายงานสดจากนอกสถานที่นะครับผมมาภารกิจราชการนะครับที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับแต่ว่าความเข้มข้นเรื่องของกีฬาก็นำเสนอให้กับผู้ฟังในรายการแวดวงกีฬาเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าความสุขรอยยิ้มน้ำตาในความดีใจปลาปลื้มใจกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยนะที่เราเข้าแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลเทียบเอเชียสมัยปี2026ครับ ABC Women Volleyball Continental China 2026ที่เมืองเฉินจินสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยซึ่งชนะญี่ปุ่นนะเจอกับจีนที่ชนะอิหร่านผลในรอบชิงนั้นนะครับหมุดหมายสำคัญเลยผู้ชนะจะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับปี2028ที่ลอสแองเจลิสนะครับก็เป็นหมุดหมายสำคัญเป็นเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เราจะไปชิงแชมป์ในโอลิมปิกให้ได้และก็โดยการคว้าแชมป์รายการนะครับเราเคยคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยครับนี่เป็นการชิงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะคว้าแชมป์สมัยที่4เพื่อลุ้นแชมป์ครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงที่แชมป์เอเชียนะครับไทยนั้นอันดับที่17ของโลกครับเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนที่รั้งอันดับที่7ของโลกนะครับผลงานที่เจอกันล่าสุดนะฮะก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเนชั่นลีก2026ซึ่งจีนนั้นชนะไทยไป3-2เซตนะครับเกมการแข่งขันเมื่อวานนะครับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับส่งผู้เล่นชุดแรกนะครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชญาก๊กรำชัชชอนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลานะครับโดยมีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับขณะที่จีนครับนำโดยทางด้านของกงเซียงหยูกับตันทีมพร้อมด้วยซานหยูซานวูเมี่ยงเจียนะครับดาวตบของทีมนะครับการแข่งถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ก็คงจะทราบผลกันแล้วนะครับผมขออนุญาตย้อนไปติดตามเกมตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งทีมสาวไทยนะฮะก็ทำแต้มในเซตแรกอย่างต่อเนื่องนะฮะทิ้งห่างจีนนะครับถึงแม้ว่าช่วงกลางเซตจีนจะไล่แต้มเข้ามาใกล้ใกล้กันฮะเกือบจะเสมอกันแต่ว่าไทยก็หนีนะก็ทำได้ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะจากการตบของศศิภาพรจันทวิสุทธิ์แล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็จีนก็เสียเองเยอะด้วยนะไทยแซงนะครับแล้วก็นำไปชนะไป25-20ครับในเซตที่2ครับจีนกลับมาเล่นได้ดีนะส่วนไทยเริ่มเล่นพลาดเองฮะแล้วก็จีนนั้นแต้มไหลในเซตที่2ค่อนข้างเยอะฮะนำถึง14-15แต้มนะฮะแล้วก็จีนก็ชนะเราไปในเซตที่2 25-11ฮะค่อนข้างที่จะห่างครับกองเชียร์ไทยก็โอ้โหลุ้นกันนะครับแต่ว่าเราเชื่อมั่นนะว่าสาวไทยกำลังใจเราแม่นสุดๆนะฮะเซตที่3กลับมาเกมสนุกสูสีมากกว่าเดิมครับไทยกับจีนผลัดกันตามผลัดกันนำกันนะครับในเซตที่3นะก่อนที่เกมสูสีนะฮะแล้วก็ไทยไล่จีนมาแล้วก็แซงนะฮะพยายามจะแซงนะครับแล้วก็จีนก็พยายามหนีสุดท้ายจีนชนะไทยไป25-23ครับโอ้โหเราไล่มาทันแล้วฮะตอนที่23เท่าเราขึ้น23ก่อนนะแล้วก็ไป23เท่าแล้วจีนแซงเราไปนะครับเซตที่4เอาละครับไทยแพ้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแพ้แล้วจีนจะได้แชมป์แล้วไปโอลิมปิกเกมนะฮะเซตที่4ไทยเล่นได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ตบทำคะแนนนะให้ไทยเล่นนะทั้งเกมรุกนะรวมถึงเกมบล็อกด้วยนะรวมถึงทัดดาวนึกแจ้งไทยชนะขาดนะท่านเกมนี้เนี่ย25-18ครับเสมอกัน2-2ลุ้นเซตที่5เกมชั่นครับ15แต้มครับเกมสูสียังต่อเนื่องครับ4-4-5-5-6-6-7-7แล้วไทยก็เริ่มขยับขึ้นเลข2หลักก่อนขึ้นเลข10ก่อนครับขณะที่ทางด้านของจีนเนี่ยตีพลาดเองครับแล้วก็ไทยขยับหนีนะ11 12 13แต้ม12 13เนี่ยเป็นแต้มที่ทัดดาวนึกแจ้งนะเสิร์ฟเอสนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากนะผู้เล่นจีนรับไม่ได้ไทยขึ้น14นะครับแล้วก็ทางด้านของจีนไล่มาแต้มนึงนะเป็น14-10นะสุดท้ายไทยก็ตกคว้าชัยชนะจากลูกตบนะไทยชนะไป15-10นะครับชนะจีนไป3-2เซตโดยศศิภาพรจันทวิสุทธิ์นะฮะตบถึง28คะแนนนะครับ ไทยชนะจีนไป3-2เซต25 20 11 25 23 25 25 18และ15ต่อ10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงศึกชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จนะครับหลังจากเคยได้แชมป์มาเมื่อปี2009 2013 2023และคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับในปี2028ที่ลอสแองเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และได้ตั๋วไปศึกโอลิมปิกเกมแล้วนะเราจึงได้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยนะฮะไทยได้แชมป์ไปนะฮะได้ไปชิงแชมป์โลกรวมถึงจีนที่ได้รองแชมป์และญี่ปุ่นที่ชนะอิหร่าน 3-0 เซตนะก็ได้อันดับที่3ก็จะได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยนะครับพอจบเกมเนี่ยทั้งโค้ชทั้งนักเตะแล้วก็ขออภัยทั้งโค้ชทั้งนักวอลเลย์บอลนะโอ้โหลงไปสนามกอดกันร้องไห้ดีใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ากองเชียร์ที่เชียร์อยู่ทางทีวีฟังอยู่ในการติดตามไลฟ์ต่างๆนะครับก็ดีใจกันนะครับที่ไทยประสบความสำเร็จนะเราเคยใกล้เคียงเรื่องของโอลิมปิกเกมสมัย7เซียนนะฮะแต่ว่าเราพลาดไปเพราะญี่ปุ่นแย่งตำแหน่งในตอนนั้นไปนะครับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะบอกว่ามันมีคุณค่าและความหมายสำหรับพวกเราทุกคนไม่รู้จะพูดคำไหนเป็นเรื่องของความฝันและชีวิตขอบคุณทุกภาคส่วนทุกคนมีร่วมในความสำเร็จทั้งนั้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอล นะครับจากโค้ชออสนะครับไปดูทางด้านน้องบีมพิมพ์พิชญากุ๊กรำนะฮะบอกว่าทางด้านของเราทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตเราขอบคุณทีมงานสตาฟรักทุกคนเสมอใครที่ต้องแก้บนให้พวกเราก็สู้ๆนะคะนะแก้บนนี่รู้สึกว่ามีรัศมีแขบอกว่าจะวิ่งรอบนะวิ่งรอบวัดพระแก้วว่าอย่างนั้นนะครับร้อยรอบนะรัศมีแขนี่เป็นแฟน FC วอลเลย์บอลตัวยงเลยนะครับนะชัชชุออมโมกศรีครับพยายามสลัดอาการบาดเจ็บนะฮะถึงแม้ไม่หายขาดแต่ว่าลงมาช่วยเกมตบของเราได้หลายแต้มนะครับบอกว่าไม่มีคำพูดไหนดีที่สุดเท่าเราลงมือทำในสนามครับ unbelievable นะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะทางด้านของชัชชุออนโมกศรีนะครับส่วนคนนี้ครับทางด้านของสันติภาพรจันทวิสูตรก็บอกว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันวันนี้ยังอยู่หนูจะอยู่ครับทางด้านของสันติภาพรจันทวิสูตรนะครับขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งนะครับบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดทุกคนสุดยอดมากใส่กันสุดพลังเราสู้เพื่อคนไทยทุกคนเราสู้เพื่อให้ได้ไปโอลิมปิกขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายเราอดทนเพื่อจะเล่นเพื่อวันนี้นะครับทางด้านของทัดดาวนึกแจ้งนะครับส่วนชมพู่ครับกับตันทีมครับปลอดพันพรพันเกิดปราดกับตันทีมนะบอกว่าเราเชื่อว่าทุกคนทำนะเราเชื่อว่าทุกคนว่าเราทำได้ครับ I miss my boyfriend a lot นะครับนี่คำพูดของเธอนะครับพรพันเกิดปราดนะครับเล่นได้ดีครับเมื่อวานนี้เล่นได้ดีนะครับหลังจากที่คว้าชัยชนะนะครับแชมป์เอเชียของเรานะท้าวความผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับครั้งที่1ที่ฮานอยเวียดนามนะตอนนั้นเราชนะจีนนัดชิง 3-1 เซตครับ13กันยายน2009นะครับครั้งที่2ที่นครราชสีมาครับรอบชิงปี2013 21กันยายนนะครับชนะญี่ปุ่น 3-0 เซตรอบชิงนะครับครั้งที่3ที่นครราชสีมาเช่นเดียวกันนะครับรอบชิงชนะจีนครับ 3-2 เซตวันที่6กันยายนนะครับครั้งที่4นี่แหละครับที่เฉียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ30สิงหาคมชนะจีน3-2เซตนะครับถือว่ารอบชิงเราเจอกับจีนนะถูกฉลองนะชนะมา3นะ4แชมป์เนี่ยชนะจีนมา3ครั้งนะครับแล้วก็ชนะญี่ปุ่นมา1ครั้งนะครับมันจัดเป็นความสีสันบรรยากาศเป็นความประทับใจนะครับภาพเนี่ยต้องขอบคุณคุณอัครเดชคัมภีระนะครับเราผมได้ส่งภาพบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศการมอบรางวัลการดีใจกันของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยให้ชมกันในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพนะครับให้กับสื่อมวลชนได้นำไปเผยแพร่นะครับซึ่งเราชนะจีนไป 3-2 เซตนะครับป้องกันแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าไปโอลิมปิกเกมนะครับก็เป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราได้มา4รางวัลด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ครับก็คือพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็รางวัลเซตยอดเยี่ยมนะครับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเช่นเดียวกันนะครับ2รางวัลเลยทีเดียวรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับแล้วก็รางวัลบอลหัวเสายอดเยี่ยมออมสินครับสศิภาพรจันทวิสุทธ์นะครับนี่รางวัลที่เราได้รับในเกมการรายการนี้นอกเหนือจากการได้ไปโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสปี2028ไปชิงแชมป์โลกที่สหรัฐและแคนาดาในปีหน้าด้วยนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเชีย2026นะครับพร้อมกับจีตัวไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกนะครับท่านนายกบอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมอบให้แก่พวกเราในวันนี้ด้วยครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนพร้อมเชียร์อยู่เสมอครับนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนเงินอัดฉีดเงินรางวัลต่างๆนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็ได้พูดถึงเงินกองทุนที่เราที่นักวอลเลย์บอลจะได้รับในครั้งนี้ด้วยนะครับว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงทางด้านของโมโนหรือว่าแจ๊สนะครับซึ่งสนับสนุนเรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะฮะก็มอบเงินอัดฉีดเช่นเดียวกันนะครับโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับและนายเชื้อศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองประธานกรรมการบริหารกองทุนนะครับได้สั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยนักกีฬา14คนได้เงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะรวมเป็น 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาได้เงิน 2,520,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,600,000 ขอพนัก 11,760,000 บาทนะครับทางนี้การจ่ายเงินรางวัลและดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดภายหลังได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับมีส่วนหนึ่งนะครับ11,760,000 บาทนะครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับส่วนทางด้านแจ๊สและโมโนนะครับโดยคุณพิษโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สและก็โมโนเตรียมมอบเงินอัดฉีดจำนวน5,000,000บาทให้แก่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังที่ทำงานได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมายและก็อย่างที่เคยประกาศไว้ว่าถ้าเกิดคว้าแชมป์ AVC 2026นะครับชิงแชมป์เอเชียก็จะอัดฉีดได้5,000,000บาทนะครับจะสโมโนขอร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยและร่วมเชียร์ให้เดินหน้าสร้างผลงานและความภาคภูมิใจให้กับแฟนชาวไทยบนเวทีระดับโลกต่อไปนะครับนักวอลเลย์บอลของเราเนี่ยจะกลับมาในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในวันที่3กันยายนนะครับแล้วก็จะไปเก็บตัวกันต่อนะฮะเรามีมุ่งหมายในเอเชียนเกมนะซึ่งเราก็มีความหวังที่จะลุ้นเหรียญนาวันเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของโอลิมปิกสากลนะครับได้โพสต์แสดงความยินดีนะที่วอลเลย์บอลสาวไทยรวมถึงแคนาดาด้วยนะครับที่จะได้ลุ้นศึกโอลิมปิกเกม2028นะครับซึ่งหลังจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะสร้างประวัติศาสตร์ชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับรายการ AVC วอลเลย์บอลคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพ2026เป็นสมัยที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าควอต้าเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะครับทางเฟซบุ๊กของโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับเฟซบุ๊กเพจของโอลิมปิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่า IOC ได้ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวไทยกับความสำเร็จในครั้งนี้รวมถึงได้แสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวแคนาดานะครับที่คว้าควอต้าโอลิมปิกเกมนะครับที่ลอสแองเจลิสในปี2028ด้วยนะครับซึ่งแคนาดาได้ตัวครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับไทยเนี่ยเอาชนะทางด้านของจีนนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกได้นะครับขณะที่แคนาดาก็คว้าโควต้าโอลิมปิก นะครับได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับจากวอลเลย์บอลครับติดตามเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับก็วันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีนะทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกนะครับซึ่งเมื่อวานมีการแถลงข่าวก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะได้เชียร์กันนะครับว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ19:30 น.นัดแรกของเราในการเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับนักเตะตัวสูงๆหุ่นดีๆแข็งแกร่งนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าความไวความคล่องตัวของนักเตะไทยสู้กับ UAE ได้สนุกครับนัดแรกของเรา19:30 น.ก็ในช่วงของรายการแวดวงกีฬาครับก็ผลการขันพรุ่งนี้จะรายงานให้ทราบนะครับลูกทีมของจักรพันธ์ปันเปครับได้แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเรามั่นใจนะเราเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับในการจบจากศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียเราเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีนะมั่นใจทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ถือว่าเจอ3ชาติในภูมิภาคเอเชียนะแต่ละทีมก็มีความแข็งแกร่งมีคุณภาพนะเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับนะแทคติกที่เราจะมาใช้ในแต่ละนัดที่จะแข่งขันกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหน้าสนามมีเข้าชมนะมีบัตรจำหน่ายเข้าชมราคาไม่แพงนะ100-200บาทนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้หรือไม่นะครับแฟนฟุตบอลที่ชลบุรีหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงนะหรืออยู่ที่สะดวกไปติดตามเชียร์ในสนามได้นะครับรวมถึงติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐนะฮะในทุกช่องทางนะครับในการแข่งวอลเลย์ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับนะวันอื่นๆหน้าวันนี้เจอกับ UAE นะวันที่3กันยายนเนี่ยเจอกับเติร์กเมนิสถานแล้วก็วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับร่วมเชียร์ไปนะครับพร้อมๆกันไทยรัฐทีวีในช่องทางทุกช่องทางของไทยรัฐนะครับรวมถึงในแอปพลิเคชัน True Vision Now ก็มีให้ชมด้วยนะครับส่วนจักรยานแทร็กเอเชียนะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026จบไปแล้วอย่างชื่นมื่นนะครับนักกีฬาของเราภายใต้การนำของพลเอกดิชายหิมประสีครับเสมอนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับผมว่าปลื้มนะครับที่เราคว้ามา3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยทางด้านของTJครับจายอังสุธาสาวิทนะครับก็คว้ามาถึง3เหรียญทองจากคีรินทีมสปรินต์และก็สปรินต์บุคคลนะครับขณะที่ทีมชุดเอเชียนเกมส์ที่20นะฮะหลังจากจบรายการนี้ก็เตรียมไปแข่งขันแล้วก็เอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็ไปเก็บตัวที่ประเทศจีนนะครับที่เจียนจินนะครับ1กันยายนนี้นะฮะไปปรับสภาพอากาศแล้วก็ลุ้นในเอเชียนเกมส์นะที่นาโกย่านะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับเสมอนะพลเอกเดชาเห็นประสีบอกว่านักกีฬาของเรานะในการแข่งขันแทร็กเอเชียครับ2026จักรยานลู่นานาชาติเนี่ยก็ทำผลงานตามเป้าหมายนะครับนะก็ส่งผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสปรินต์บุคคลชายรุ่นประชาชนชายนะ2นักปั่นของเรานะที่ลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทีเจจายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็บุตรหมายของเรานะหลังจากแข่งขันรายการนี้นะซึ่งจายอังสุธาสาวิทฟ้าไปถึง3เหรียญทองนะครับจากคิรินทีมสปรินต์นะครับแล้วก็มีนรเศรษฐาบุญมากับยืนดวงเพชรรัตน์นะร่วมด้วยนะแล้วก็มีเหรียญรางวัลจากสุธาทิพย์มณีพันธ์นะเหรียญเงินจากออมเนียมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากนรเศรษฐาในคิรินด้วยนะฮะก็บอกว่าเห็นว่านะที่ผ่านมานะฮะจากการฝึกซ้อมของเราส่งไปเก็บตัวต่างๆนะครับนักกีฬาของเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนตั้งแต่19มิถุนายนที่ผ่านมานะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็นักกีฬาของเรานะหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้นะครับวันที่1พรุ่งนี้จะเดินทางไปที่จีนต่อนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับไปเก็บตัวที่จีนก่อนนะฮะแล้วจะกลับมาที่ไทยอีกในวันที่20กันยายนแล้วก็จะเดินทางไปเอเชียนเกมส์วันที่26กันยายนนะครับเพื่อประเดิมแข่งขันจักรยานลู่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับที่เวโดรมอินชูเมืองที่ซูโอกะนะครับบอกว่าในการแข่งขันจักรยานลู่เนี่ยเราเดินทางวันที่26นะครับลู่รายการแรกแข่งขันกัน29กันยายนถึง2ตุลาคมนะเรื่องของอุปสรรคของจักรยานประเภทลู่ของแทร็กเอเชียที่ผ่านมานะก็ฝนตกทุกวันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับหลายๆอีเวนต์ก็ต้องยกเลิกออกไปนะครับส่วนลู่ของเราที่มีระยะนะ250เมตรนะจะมีเรื่องของหลังคาหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็รอดูอนาคตต่อไปนะครับฟ้า แข่งขัน3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับก็ทำผลงานได้ดีสำหรับนักกีฬาไทยนะครับก็รายการต่อไปนะครับก็คือทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะจบการแข่งขันแทร็กเอเชียแล้วก็จะเป็นการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2สนามสุดท้ายนะครับอาทิตย์ที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับติดตามแล้วก็สมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามฟุตบอลต่างประเทศกันนะครับถ้ารายการไม่ครบไม่หมดก็เดี๋ยวค่อยทยอยรายการนะครับแฟนแมนยูก็เมื่อวานนี้ก็ได้ยิ้มนะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเอาชนะอิปสวิชทาวน์5-2นะครับในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าอิปสวิชทาวน์เล่นไม่กลัวเจ้าบ้านเลยนะครับยิงนำไปก่อนครับลิฟเดวิดนาทีที่29นะครับบุกเยอะมากด้วยนะแมนยูกว่าจะตั้งลำได้ท้ายเกมแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับไปเสมอให้กับทีมได้นาทีที่40นะครับจากนั้นนะครับในครึ่งหลังครับจากขอบกริฟนะครับสกัดในจังหวะยิงของแม็กไวนะแฉลบเข้าทางประตูนะตัวเองนะครับก็ทำให้แมนยูนำ 2-1 นะครับมีจังหวะแฮนด์บอลที่แม็กไวไปพักบอลนะก่อนที่จะยิงนะครับแฮนด์บอลแต่กรรมการ VR ไม่ได้แจ้งเตือนนะก็เลยไม่ได้เป็นลูกแฮนด์บอลนะเจ้าตัวก็ยิงยัดเข้าไปแล้วฉลับจากขอบกรีฟแล้วเข้าไปก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองนะครับแมนยูนำ 2-1 นะครับก่อนที่ทางด้านของแมนยูจะจุดโทษนะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับยิงเข้าไปให้ทีมนำ 3-1 นะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับก็แฮตทริกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประตูที่4ให้แมนยูนำ 4-1 นะครับไบอันเอ็มเบอร์โมครับยิงให้ทีมนำ 5-1 นะครับก่อนที่อิปสวิชทาวน์นะจะยิงประตูไล่มา2-5จบเกม90นาทีนะครับแมนยูชนะทางด้านของอิปสวิช5-2นะครับก็ชนะไปคาโอทราฟฟอร์ดเลยทีเดียวคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปก็แมนยูจะบุกไปเยือนเอลเวอร์ตันนะ6กันยายนนะครับส่วนอิปสวิชทาวน์เอาเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอนะทำได้แค่เสมอนะลิเวอร์พูลนะเสมอ2-2ลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอนะฮะเสมอฟอร์เรสต์นะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเล่นไปเล่นมาแดนอันดรอยนะฮะหลุดกับดักล้ำหน้ายิงไปให้ทีมนำไปก่อน 1-0 นะฮะก่อนครึ่งหลังอเล็กซานเดอร์อิซักครับได้จังหวะจากการจ่ายของเพื่อนนะฮะยิงตีเสมอให้ลิเวอร์พูล 1-1 นะครับลิเวอร์พูลเสียจังหวะในจุดโทษนะครับซึ่งมีปัญหาเหมือนกันผู้เล่นผู้ตัดสินคนที่4เนี่ยเปลี่ยนตัวช้านะฮะใช้เวลาการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองนานนะครับแล้วก็เล่นของฟอร์เรสต์ถือจังหวะเล่นเร็วนะนะครับแล้วก็มีการทำฟาวล์เกิดขึ้นนะครับนะผู้ตัดสินให้จุดโทษแล้วก็โมแกนคลิปไว้ยิงให้ฟอร์เรสต์นำ 2-1 นะครับก่อนที่วิกตอร์นุนยอสนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูล2-2นะครับนัดที่แล้วเนี่ยมุนยอสเนี่ยได้ฟาวล์ช่วยทีมให้ได้ฟาวล์นะได้จุดโทษตีเสมอนัดนี้ก็ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมอีกนะครับ2นัด1แอสซิสต์2นัดเนี่ย1ประตูกับ1ให้ทีมตีเสมอนะลิเวอร์พูล2นัดมี2แต้มนะยังไม่ชนะใครนะฮะลิเวอร์พูลเจอกับฟอร์เรสต์นะครับยังไม่ชนะใครนะนัดต่อไปของลิเวอร์พูลเจอใครเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอิปสวิชนะที่แพ้แมนยูมาส่วนฟอร์เรสต์เจอกับสเปอร์นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เชลซีนะเชลซีก็เอาชนะทางด้านของไบรตัน4-3นะครับก็ได้ประตูเร็วนะโรมิโอลาเวียนะเปโดเนโตชูอัลเปโตรนะครับแล้วก็3-0แล้วฮะนำเร็วก่อนที่ไบรตันจะไล่มาจากมาลิกยูคูเบ้นะครับแล้วก็เชลซีก็หนีไปยังโคพาเมอร์นะครับสุดท้ายเชลซีก็ชนะไป4-3นะครับก็คว้าแต้มนะฮะเชลซีก็ได้ซาบี้อลองโซ่แหละนะครับยิงเยอะครับแต่ว่าเสียประตูเยอะเหมือนกันนะเชลซีลูกทีมของซาบี้อลองโซ่ก็ถือว่าเป็นการได้แต้มสำคัญของเชลซีนะนั่นน่าเจออาร์เซนอลนะครับนะนั่นน่าเจออาร์เซนอลเชลซีได้เอมิล มาร์ติเนสนะครับซื้อมาจากอัสตันวิลล่ามาคุมทีมให้กับทีมนะครับนะนัดแรกก็ชนะฟูลแลม 3-2 นะเชลซีนัดที่2ชนะไบรตัน 4-3 หน้าคมหลังรั่วนะทางด้านของเชลซีนะครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนะครับอารากอนมอเตอร์จีพีนะฮะแชมป์สปรินต์เรสและแชมป์เมนเรสเป็นของมาร์คมาเกรสนะครับจากดูคาติโรงงานนะแชมป์เก่าคว้าแชมป์รายการนี้นะครับที่2เปโดอาคอสตานะครับแล้วก็ที่3มาโกเบเชตินะฮะตอนนี้ไล่มาแล้วนะไล่มาอยู่ที่2แล้วในคะแนนสะสมนะครับสนามต่อไปเป็นซานมาริโน่กลางปีที่อิตาลีครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงค์รัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินดารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิตศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายเย็นยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. นรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นางอาทินันท์พิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอ็มออนจิรัสสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 1,948 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol จมินายโปรและโซน่าโปรครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร. มานูเอล กอนซาเลส ริเวโรนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงการโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM

0: ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซต6-7ไทเบรก5-7 7-5 6-4 2-6และ1-6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2-0เซต7-6ซุปเปอร์ไทเบรก13-11และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พันณพัชชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนพร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABCV Men Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดมีรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีชอบชูวงศ์สองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมภัสสอนการรายงาน
1: เลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
3: นั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิ

0: นี่ก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
2: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จัดประกวดรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดนี้นะคะว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ไฟไหม้เสียงตะโกนโหกเวกของเด็กวัยรุ่นในชุมชนกระชากผมออกจากการคุยไลน์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาสองขายาวแก้งก้างผ่าร่างสะโอดสะองออกมายืนหน้าบ้านพร้อมกับแม่เห็นกลุ่มควันสีดำกระจายฟุ้งเหนือทุ่งหญ้ารกร้างทำกลางเปลวแดดยามบ่ายอันระอุพล่านใกล้แนวรั้วหลังบ้านป้านุ่มผมแงนหน้ามองทิศทางลมที่พัดไปทางฝั่งขวาของตัวบ้านจึงเกิดความมั่นใจว่าถ้าเปลวไฟแผ่ลามไปติดบ้านป้านุ่มจริงๆบ้านผมซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ100เมตรทางฝั่งซ้ายน่าจะปลอดภัยป่านนี้ป้านุ่มคงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังวิ่งอ้อมไปหลังบ้านหิ้วถังพลาสติกออกมาสองใบชวนแม่ไปช่วยกันสาดน้ำเพื่อจำกัดอาณาเขตการลุกไหม้ของเปลวไฟให้อยู่แค่ในทุ่งหญ้าแห้งๆอันเป็นพฤติกรรมที่คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากชุมชนย่านชานเมืองของเราเคยเป็นสวนผักสวนผลไม้มาก่อนภายหลังเจ้าของเดิมเลิกทำสวนเขาจึงปรับหน้าดินด้านที่ติดถนนแล้วแบ่งโฉนดขายปู่ผมซื้อมาแปลงหนึ่งราว50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านแต่ละหลังจึงออกแบบและมีเนื้อที่ต่างกันบ้านของป้านุ่มหลังใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่1ไร่ครึ่งต่างกับบ้านไม้สมๆของน้าพลอยที่อยู่ใต้ท้ายซึ่งมีเนื้อที่แค่24ตารางวาส่วนพื้นดินหลังแนวรั้วอันเป็นทุ่งหญ้ารกร้างซึ่งกำลังถูกเปลวไฟลามเลียอยู่ขณะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกๆเมื่อ2ปีก่อนพวกเขาจ้างรถมาตัดต้นไม้จนโล่งเตียนเพื่อที่จะลงทุนทำสวนมะนาวชาวชุมชนต่างพากันดีใจเพราะเบื่อปัญหาไฟไหม้หญ้าเต็มทีแต่ต่อมาพี่น้องเกิดผิดใจกันเองก็เลยยกเลิกโครงการกระทันหันบรรดาวัชพืชและสัตว์เลื้อยคลานจึงเข้ายึดครองอย่างรวดเร็วพอถึงหน้าแล้งพื้นดินบางส่วนขาดน้ำหล่อเลี้ยงวัชพืชหลายชนิดจึงเหี่ยวแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพียงแค่ใครคนหนึ่งเกิดสับเล่าโยนก้นบุหรี่ลงไปไฟก็จะลุกลามขึ้นมาได้โดยง่ายจากนั้นพวกเราก็ต้องหิ้วถังไปรองน้ำจากบ้านหลังที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดแล้วก็ช่วยกันสาดข้ามรั้วไปยังแปลงหญ้าแห้งๆเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นจนกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาดำเนินการต่อแม่เข้าบ้านไปถอดปลั๊กโทรทัศน์ปิดไฟคว้ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กเราสองคนกำลังเดินจะถึงประตูรั้วอยู่แล้วตอนพ่อโผล่ร่างบึกบึนที่ไม่ได้สวมเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนจัดออกจากคนต้นมะม่วงมายืนขวางเอาไว้พลางตวัดสายตามองกลุ่มควันลอยคลุ้งอย่างสะใจราวกับเป็นผู้ลักลอบวางเพลิงบนกอหญ้าแห้งเสียเองห้ามใครออกไปช่วยบ้านนางนุ่มเด็ดขาดพ่อประกาศอย่างดุดันขณะปั้นสองมือให้เป็นหมัดก้อนกลมๆที่พร้อมจะเหวี่ยงใส่หน้าผมกับแม่ทันทีถ้าหากว่าเรายังดึงดันผ่านกรอบประตูออกไปให้ได้ทุกครั้งที่พ่อออกคำสั่งใดๆก็ตามผมกับแม่ต้องยอมทำตามราวกับว่าถูกสะกดจิตใช่ว่าพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งจนสมควรได้รับความยำเกรงหรอกนะแต่ว่ามือเท้าของพ่อหนักหน่วงสมกับเป็นอดีตนักมวยถ้าผมกับแม่ขัดขืนเราก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปในชั่วพริบตาถึงผมจะโตเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รูปร่างสูงโปร่งต้นแขนกับปลายแขนมีขนาดต่างกันไม่มากนักจึงหมดหวังที่ผมจะต้านทานร่างสูงใหญ่อันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของพ่อได้ผมจึงคว่ำถังไว้บนม้าหินจากนั้นก็หันหลังเดินเชื่องๆเหมือนกระรอกป่วยเตรียมที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อปกป้องตัวเองกับแม่ให้รอดพ้นจากมือเท้าพ่อเหมือนทุกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการวางอำนาจของพ่อแค่ไหนแต่ว่าวงจรอุบาทกลับหมุนวนอยู่ในหัวราวกับจะตอกย้ำว่าชีวิตผมคงต้องหมอบคู้อยู่ใต้ประกาศิตของพ่อต่อไปอีกนาน

ก่อนผมจะเกิดมาเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อกับแม่มีพี่เอกกับพี่โทไว้เลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วแต่แม่อยากได้ลูกสาวสักคนก็เลยปล่อยให้มีคนที่สามแล้วก็ต้องผิดหวังอีกเมื่อผมเกิดมาเป็นผู้ชายแม่จึงยอมทำหมันตอนผมเด็กๆบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อันเป็นมรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ให้ดูดีกว่าตอนนี้มากช่วงที่อาชีพนักมวยของพ่อกำลังรุ่งแม้ว่าจะไต่ระดับไปไม่ถึงแชมป์โลกแต่พ่อก็เป็นแชมป์ตามเวทีใหญ่ๆมาหลายแห่งพ่อเคยบอกพวกเราว่าจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่ให้กว้างขวางแล้วก็สวยงามกว่าเดิมส่วนแม่เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนพ่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพ่อให้แม่ลาออกมาทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวพี่เอกบอกว่าช่วงชีวิตวัยเด็กครอบครัวเรามีความสุขเหมือนชาวบ้านทั่วไปพ่อไล่ถลุงคู่ต่อสู้บนเวทีจนถึงอายุ33ปีความพ่ายแพ้ก็มาเยือนบ่อยครั้งตอนที่พี่เอกเรียนอยู่ชั้นประถม4พี่โทอยู่ประถม2และผมอยู่อนุบาล3พ่อก็ถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีเพราะว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้มมวยจากนั้นพ่อผมก็อำลาวงการเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสียพนันต่างพากันด่าทอและก็เบือนหน้าหนีพ่อยืนยันว่าอยากชนะเหมือนทุกครั้งแต่พ่อสู้นักชกรุ่นหนุ่มกว่าไม่ได้จริงๆพ่อไม่เคยคิดจะล้มมวยอย่างที่โดนกล่าวหาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นพ่อนำเงิน 300,000 บาทมาให้แม่บอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมตั้งแต่เริ่มชกมวยพ่อยอมให้แม่เป็นคนเลือกว่าจะปลูกบ้านใหม่หรือว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนั้นผู้พี่ๆแอบสงสัยว่าพ่ออาจจะล้มมวยจริงเพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนก่อนแขวนนวมแต่แม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์พ่อไม่รับเงินทุจริตจากใครเด็ดขาดช่วงนั้นพ่อเครียดแล้วก็เสียใจมากที่ต้องอำลาเวทีด้วยข้อหาร้ายแรงแม่จึงขอให้พวกเราช่วยกันเยียวยาพ่อด้วยการสงบปากสงบคำอย่าขัดใจหรือว่าขัดคำสั่งพ่อเด็ดขาด

พักฟื้นร่างกายจนแข็งแรงดีแล้วพ่อของผมก็หันมายึดอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่พ่อจะตามลุงปานซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยไปซ่อมแซมรั้วต่อเติมบ้านให้ผู้ว่าจ้างได้ค่าแรงมาพอใช้จ่ายอย่างฝืดเคืองที่จริงเงินที่พ่อหาได้ควรจะหล่นใส่มือพวกเรามากกว่านี้ถ้าหากว่าพ่อจะไม่โยนมาลงขวดเหล้าทุกวันแต่แม่ก็พยายามชี้แจงแทนพ่อว่าเป็นการหาทางออกเพื่อระงับความเสียใจที่ถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมส่วนแม่นั้นก็นำเงิน 300,000 บาทไปซื้อสลากออมสินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนทุกๆ3ปีแม่ได้เงินที่ถูกแค่เลขท้ายมาจำนวนหนึ่งซึ่งแม่จะนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทยอยกันหมดอายุการใช้งานแต่แม่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆเลยสักครั้งเมื่อพ่อหันมาคบขวดเหล้าเป็นมิตรพวกเราจึงต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนตอนผมอยู่ประถมสองแม่นำเงินเก็บที่เริ่มร่อยหลอลงพ่อแขวนนวมไปลงทุนทำขนมประเภทข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกเต้าส่วนฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบัวลอยไข่หวานใส่รถเข็นไปขายริมถนนหน้าตลาดทุกเช้าพวกเราต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสามเพื่อไปเป็นลูกมือช่วยแม่ทำขนมจากนั้นก็ผลัดกันเข็นรถหนักอึ้งไปจอดหน้าตลาดแต่ขากลับแม่เข็นมาคนเดียวได้เพราะว่ารถเบากว่าขาไปส่วนพวกเราต้องไปโรงเรียนพอถึงวันหยุดแม่ทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาเพิ่มเราสามคนพี่น้องต้องสลับกันไปช่วยขายจนกว่าจะหมดแม้ว่าการหาเงินเข้าบ้านจะไม่ใช่หน้าที่พ่อคนเดียวแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่โดยเที่ยวบังคับให้ทุกคนทำตามคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วแต่ที่พ่ออยากให้ลูกๆหัดชกมวยนั้นเกินจะรับไหวจริงๆพวกเราไม่อยากประกอบอาชีพตามรอยพ่อที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกพ่อก็เลยพันหาเรื่องต่อยตีเราบ่อยๆพ่อคิดว่าการใช้กำลังเข้าห้ามหันกันทุกคนจะก้มหัวยอมทำตามซึ่งพวกเราก็ยอมจริงๆยกเว้นเรื่องหัดมวยคำตัดสินบนเวทีเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนวีรบุรุษผู้กล้าหาญคนที่เคยซ่อมหุ่นยนต์ซ่อมรถบังคับสอนว่ายน้ำขี่จักรยานให้กลายเป็นชายขี้เมาโมโหร้ายพูดจาหยาบคายไม่พอใจอะไรก็ลงไม้ลงมือยิ่งตอนที่พี่เอกกับพี่โทอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขาชอบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแต่พ่อรู้เข้าทั้งสองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงรวมทั้งคนที่เข้าไปห้ามปรามอย่างแม่ด้วยผมเคยถามผู้พี่ๆว่าถ้าเราสามคนรวมพลังกันจะสามารถยับยั้งความโหดร้ายของพ่อได้หรือไม่มีรู้สิแต่พี่มีกล้าพี่โทรตอบอย่างหวาดหวั่นเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนหวานรักสวยรักงามเขาไม่อยากต่อต้านพ่อให้เสี่ยงต่อการแบกหน้าบวมเป่งไปโรงเรียนแต่พอแม่ได้ยินก็ขอร้องให้ผมเลิกคิดแบบนั้นด้วยเกรงว่าเราสามคนพี่น้องจะกลายเป็นลูกทรพีแม่โน้มน้าวพวกเราให้เห็นความดีที่พ่อเคยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากพอเริ่มโตขึ้นผมกลับเห็นแต่ชายผู้ทำหน้าที่พ่อไม่สมกับคำสรรเสริญเยินยอที่สังคมพร่ำพรรณนาในวันพ่อพวกเราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนจากวีรบุรุษมากลายเป็นอันธพาลประจำครัวเรือนเนื่องมาจากสมองพ่อได้รับความกระทบกระเทือนตอนชกมวยหรือเปล่าพี่เอกก็เลยยุให้แม่พาพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักครั้งแต่พอแม่อ้าปากชวนเท่านั้นแหละพ่อก็กำหมัดพร้อมเสียงโวยวายลั่นบ้านข้ายอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัวมากี่ปีถึงตอนเนี้ยแขวนนวมแล้วข้าก็ยังหาเลี้ยงพวกเองแทนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณกลับมาชวนไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าข้าเป็นบ้าอยากโดนคนบ้ากระทืบไหมล่ะแม่รีบยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับส่งจานกับแกล้มให้พ่อจึงใจเย็นลงแล้วก็หันไปกินเหล้าต่อพี่เอกทนอยู่กับวีรบุรุษไกลพันไม่ไหวพอจบชั้นมัธยม6เขาก็ไปทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถซึ่งมีที่พักให้ด้วย2ปีต่อมาพี่โท
ซึ่งมีพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กสาวเข้าไปทุกวันก็หนีไปเป็นลูกมือในร้านเสริมสวยอีกคนทิ้งผมกับแม่ให้ถูกคุกคามไปตามยถากรรมนานๆทีตอนพ่อไม่อยู่พี่ทั้งสองก็จะแอบมาเยี่ยมเราบ้างถ่ายตีหายหัวไปอีกคนแล้วก็ข้าจะกระทืบเองให้ตายคาตีนเลยเลี้ยงลูกภาษาอะไรคนหนึ่งหนีไปมุดหัวอยู่ใต้ท้องรถอีกคนก็ไปตัดเล็บตีนให้คนอื่นพ่อโยนความผิดให้แม่โดยไม่สำรวจตัวเองเลยเมื่อพ่อจับแม่เป็นตัวประกันแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากก้มหัวตัวรีบไปวันๆมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านค่ำเพราะว่าอยู่ซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนเจอพ่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านโดยไม่ทันระวังตัวพ่อฟาดผมด้วยเข็มขัดก่อนจะซักถามถึงสาเหตุผมโกรธพ่อมากแต่แม่ก็เตือนให้นึกถึงบุญคุณของพ่อที่เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วนับเป็นโชคดีที่ผมเป็นคนสูงโปร่งไม่ใช่ชายหนุ่มผู้มีรูปร่างบึกบึนผมจึงขาดแรงจูงใจในการใช้กำลังตอบโต้พ่ออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลายเป็นลูกเนรคุณให้แม่ต้องหิ้วข้าวหิ้วน้ำไปเยี่ยมในคุกทำไมตอนแรกอะแม่ยอมแต่งงานกับพ่อละครับผมเคยถามแม่ตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กำลังหายาทาแขนเขียวป้าที่แม่เพราะว่าโดนหมัดของพ่อพุ่งเข้าใส่เพียงแค่พ่ออยากกินต้มส้มปลาทูแต่แม่หาปลาทูสดไม่ได้ก็เลยจะให้ปลานิลแทนอันที่จริงก็อร่อยพอๆกันจึงไม่ควรที่จะเป็นความผิดเลยแต่ถ้าพ่อควงหมัดตวัดเท้าประกาศเปล่าๆว่าใช้ปลานิลเป็นความผิดมันก็ต้องผิดแม่ตอบด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าเป็นเพราะว่าความใฝ่ฝันตอนสาวๆแม่นิยมชมชอบผู้ชายซึ่งมีท่าทีองอาจล่ำสันแข็งแรงมีไหวพริบในการต่อสู้หวังว่าที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายได้เนื่องจากครอบครัวของแม่เป็นผู้ใช้แรงงานมีรายได้น้อยเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังตาจึงต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบพอหาเงินมาใช้คืนไม่ทันตาก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้ตามราวบีไม่ลดละตอนอายุ10ขวบแม่เห็นตาถูกซ้อมยับเยินแม่สงสารตามากจึงตรงเข้าขัดขวางแต่ว่ากลับถูกชายชะกันผลักไปชนเสาหัวแตกแล้วทำไมตาถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมรู้ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาต่อให้เราเป็นหนี้ใครมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้ศาลเตี้ยตัดสินลงโทษเราตามใจชอบก็ตำรวจนั่นแหละที่เป็นเจ้าหนี้ใครจะกล้าหือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธครบมือล่ะแม่ย้อนถามตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยปฏิญาณว่าถ้ามีแฟนเมื่อไหร่แม่จะเลือกผู้ชายแข็งแกร่งมีวิชาการต่อสู้เป็นอัศวินม้าขาวที่พร้อมจะยืดอกปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยพอได้รู้จักกับพ่อซึ่งเป็นนักมวยหน่วยก้านดีมีความขยันอดทนแม่ก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยในที่สุดแต่อัศวินม้าขาวของแม่ไม่เคยตวัดดาบปราบศัตรูผู้รุกรานเลยแม้แต่สักครั้งเพราะย่านที่เราอาศัยอยู่มีแต่คนรักสงบเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เอื้อเฟื้อกันตามอัตภาพพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านใครเก็บกินกันได้หมดไม่มีเด็กติดยาพาพวกมาขโมยของไม่มีกิ่งไม้บ้านไหนยื่นล้ำข้ามมาเกะกะกีดขวางไม่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพาหมาแมวมาปลดทุกข์ไว้ข้างรั้วส่วนเรื่องการเมืองที่เห็นต่างกันบ้างนั้นแต่ละฝ่ายก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงพ่อเคยชินต่อการใช้กำลังลุกไล่คนอื่นพอแขวนนุ่มกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันสันติร่มเย็นก็เลยวางตัวไม่ถูกต้องหันมาสาธิตแม่ไม้มวยไทยลูกเมียได้ยำเกรงแต่แม่ยังยืนยันว่าพ่อเป็นคนดีได้ยกความเกลียดชังที่พ่อมีต่อคนคดโกงทุกประเภทขึ้นมาอ้างแม่เชื่อว่าสักวันพ่อจะเข้าใจความจริงที่ว่าเรายอมเพราะว่าอยากถนอมความรู้สึกของพ่อไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ผมไม่สนใจว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะผมกลัวพ่อจริงๆตอนนี้พี่เอกมีครอบครัวแล้วส่วนพี่โทก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันพวกเขาจึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเราบ่อยนักผมเคยคุยเล่นกับแม่ว่าถ้าแม่คิดถึงพวกพี่ๆ
ก็ต้องรีบถูกสลากออมสินรางวัลที่หนึ่งแม่ก็อยากถูกใจจะขาดถ้าเรามีฐานะดีกว่านี้พ่อก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นเอกับโทก็จะได้มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนสักทีแม่บอกด้วยประกายตาวาววับราวกับเพชรน้ำงามที่แม่ไม่เคยมีไว้ในครอบครองแต่กลับทำให้ความหวังของผมดับวูบผมเคยมั่นใจว่าถ้าเรามีฐานะดีพอจะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้แม่จะพาผมไปจากอดีตนักมวยบ้าพลังสักทีแต่ฟังดูแล้วเชื่อได้ว่าแม่คงจะเลือดอยู่ใต้อำนาจของพ่อไปตลอดชีวิตแม่จะรู้บ้างไหมว่าแม่ได้ลากเพดานความกลัวมากดทับผมให้ต้องพลอยคูค้อมยอมสงบไปด้วยพ่อเคยทวงเงิน 300,000 บาทคืนบ้างไหมครับจู่ๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกพี่โทแยกไปอยู่ข้างนอกแล้วพ่ออาจคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้พวกเขาอีกก็ได้แม่สายหน้าอันมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ก่อนที่จะบอกว่าแม้ว่าพ่อจะฉุนเฉียวดุร้ายแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่คนปลิ้นปล้อนพ่อเคยลั่นวาจาว่าจะให้เงินจำนวนนั้นเป็นสิทธิ์ขาดของแม่พ่อก็ไม่เคยทวงคืนอีกเลยคนเราอ่ะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแหละแม่บอกขอเพียงมีส่วนดีมากกว่าก็ถือว่ากำไรแล้วแต่ผมเคยเจอพฤติกรรมชี้วัดถึงการขาดทุนมา15ปีแล้วก็เลยหมดหวังเรื่องผลกำไรต่อให้ถูกตัดสินด้วยความอยุติธรรมอย่างไรพ่อก็ควรจะแยกแยะได้บ้างไม่ใช่เอาความโกรธแค้นมาระบายใส่ลูกเมียแบบนี้ส่วนที่พ่อไม่เคยทวงเงินคืนนั้นเข้าใจว่าพ่อคงมีรายได้พอเป็นค่าเล่าแล้วเมื่ออาชีพขายขนมหวานของแม่ยังคงพอส่งเสียผมให้เรียนมหาวิทยาลัยได้พ่อจึงยอมให้แม่เก็บเงินไว้ในรูปของสลากออมสินต่อไปถ้าพ่อต้องการใช้เงินจริงๆก็ใช้กำลังข่มขู่จากแม่ได้ทุกเวลาไม่ใช่เพราะเป็นคนรักษาคำพูดตามที่แม่เข้าใจ

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมขณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลารับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: นายวัชรพลขาวขับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสำเร็จของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จากเกษตรกรในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธีราทิพย์อานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
9: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงจินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของ21:10 น.ถึง22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับวันนี้เจอกันในวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับก็วันสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เหลืออีกเดือนนึงที่จะเข้าสู่สิ้นปีงบประมาณเนาะถ้าส่วนราชการแต่ว่าหลายท่านก็ยังคงอยู่เป็นปกติของทุกวัน

ชัยภูมิคุณธีรยุทธ์วงมณีวันนี้มาทักทายกันทาง FM สวทสุรินทร์ขอบพระคุณด้วยนะครับหัวหน้าก็ขอเพลงกุหลาบปากสั่นเดี๋ยวจัดให้ก็แล้วกันคุณอดิเรกแว่นแก้วทักทายมานะครับขอสืบนาคเสถียรแล้วก็ทางน้องต้นน้ำปรมินทร์สบายดีเนาะไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วก็ทางคุณประยูรสมปองพี่ประยูรจากปราสาทนะครับก็ยังคงอยู่กับทุกท่านเหมือนเดิมทาง3จังหวัดกับพี่น้อง FM ในกลุ่มร้อยบุรินทร์นะฮะ101บุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ก็ท่ามกลางสายฝนก็อยากจะฟังเสียงฝนบ้างแต่วันนี้สักครู่นึงก็แล้วกันวันนี้ก็มีบทกวีมาฝากท่านในช่วงของสีสันวรรณกวีเช่นกันกับบทกวีที่เกี่ยวกับสายฝนเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันก็แล้วกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายเข้ามาหลังใหม่ด้วยนะครับก็หรือว่าเป็นแฟนประจำแฟนรายการเราและหลายท่านก็ยังฟังอยู่ขอบคุณนะฮะคุณอดิเรกขอเพลงสืบนาคเสถียรเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณไกรวุฒิช่างเทคนิคเราเปิดให้ฟัง2เพลงใต้ร่มเย็นนะแล้วก็เพลงสะพานรักสารสินเพลงหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวความรักที่งดงามเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่เนาะท่านใดที่ย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ไม่กี่ปีมานี้2516เกิดขึ้นที่สะพานสารสินที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่กล่าวขานกันถึงเรื่องราวแห่งความรักมาถึงวันนี้พรุ่งนี้นะฮะวันที่1กันยายนก็เป็นวันสืบนาคเสถียรเพลงนี้มอบไปกับทุกท่านกันเลยกันโดยเฉพาะคุณอดิเรกแว่นแก้วที่ขอเข้ามานะขอให้มีความสุขกับการรับฟังฝากไปยังพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราอยู่ในขณะนี้ครับ

ื่อว่าหลายท่านคงจดจำกันได้นะครับวีรบุรุษพื้นป่าแห่งทุ่งใหญ่นเรศวรนะสืบนาคเสถียรนะฮะคืนวันที่1กันยายน2000เท่าไหร่นะที่เสียงปืนดัง2500ย้อนกลับไปหลายปีผมจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะฮะก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆท่านที่รักธรรมชาติรักป่าไม้นะครับก็เป็นคืนที่หลายท่านรู้สึกสูญเสียนะฮะสูญเสียคนที่มีคุณค่ามีคุณอุปการต่อวงการป่าไม้บ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่อนุรักษ์แล้วก็นักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากการพยายามที่จะปกป้องแก่งเชี่ยวหลานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งหรือทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยนะก็ท่านจบชีวิตลงเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับร่วมรับรู้กันในวันพรุ่งนี้1กันยายนนะครับก็อนุรักษ์แล้วก็รำลึกถึงด้วยความรู้สึกจริงๆผมเคยเข้าไปเขียนสมัยเป็นนักศึกษาเนาะตอนนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ท่านพาไปเขียนสารคดีนะไปทำหนังสือนิตยสารนี่แหละแล้วก็เข้าไปอยู่ในสถานเขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานสืบนะเสถียรที่ห้วยขาแข้งนะครับโอ้โหไปศึกษาไปเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติไปเก็บข้อมูลหลายคืนพอสมควรก็ได้เห็นได้สัมผัสรู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกคนคนหนึ่งทำได้ขนาดนี้ทำเพื่อประเทศชาติได้อย่างไรเรารู้สึกชื่นชมมากแล้วก็ผมเคยเขียนภาพท่านไว้ภาพหนึ่งเดี๋ยวสักพรุ่งนี้จะได้เผยแพร่ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขียนเป็นสมัยนั้นทำหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ผมจะรับผิดชอบหน้าของกวีนิพนธ์ก็เลยเขียนเรื่องราวของท่านเป็นกวีนิพนธ์จำไม่ได้ละนะฮะสมัยนั้นเป็นหนังสือพิมพ์ในคณะนักศึกษาที่ทำก็รับทำให้เราได้ถึงอีกวันหนึ่งอ่ะขอบคุณคุณอดิเรกก็แล้วกันที่ทำให้เราได้ย้อนกลับไปเรื่องสู่เรื่องราวของในอดีตอีกครั้งนะฮะกับการจากไปของสืบนะคะเสถียรปี36เนาะ36ปีย้อนกลับไปก็แล้วจำปีพ.ศ.ไม่ได้ขออภัยด้วยนะฮะฟังเพลงต่อเนื่องกับเพลงที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬคนปัจจุบันคุณธีรยุทธ์ดวงมณีนะขอมากุหลาบปากสั่นเลยครับของคนด่านเกวียนแล้วเดี๋ยวช่วง 2-3 วันนี้ผมจะได้มีโอกาสไปทักทายพี่น้องนักเขียนจากสปป.ลาวที่จะเดินทางข้ามมาที่ขอนแก่นนะครับกับเรื่องราวของการมหกรรมการอ่านกวีอีสานลาวครั้งที่7นะเดี๋ยวรายละเอียดจะเล่าสู่กันฟังกันแล้วกัน

ลับผักสั้นนะเพลงของคนด่านเกวียนก็เป็นเพลงเก่าๆที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็ฟังทีไรก็ไม่รู้สึกเบื่อเนาะขอบคุณนะฮะสำหรับท่านคุณพี่ธีรยุทธ์ดวงมณีท่านหัวหน้าธีรยุทธ์ขอมาต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์อยากจะฟังเพลงนี้นะฮะคารวานกับอานนท์เนาะฟังพร้อมๆกับทุกๆท่านก็แล้วกันที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะขอให้มีความสุขขออยู่ในความรู้สึกดีๆกับบทเพลงก็แล้วกัน

พลงของศิลปินแห่งชาตินะครับชาวสุรินทร์นงาคารวานก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยแนะนำมาให้มีความสุขกับการรับฟังยังไม่ได้ทักทายหลายๆท่านที่ทักทายกันมาทาง FM นะฮะคุณพี่สุภชัยนะครับอีกท่านหนึ่งคุณอดิเรกคุณนหนาธีรยุทธ์นะครับคุณอดิเรกบอกว่าสืบจากไปครบ3สวกปีแล้วครับนะ36ปีนี่ก็นานพอสมควรเนาะแล้วก็คุณพรเทพสวรรค์นะบอกว่าอำเภอขวาวสินนรินทร์อยากฟังเพลงคนแบกรักของแจ็คธนพลบอกว่ามอบให้กับทุกคนทุกพื้นที่ในอำเภอเมืองสุรินทร์แล้วก็ตามด้วยอำเภอของจังหวัดสุรินทร์น่าจะเป็นทุกๆอำเภอเนาะก็เดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะครับให้ฟังแต่ว่าช่วงนี้นะอยากจะพูดถึงโครงกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะเพิ่งได้รับหนังสือเชิญจากทางขอนแก่นเนาะเป็นโครงการสัมมนาวรรณกรรมสองฝั่งโขงครั้งที่6ผ้าพระเวทผืนผ้าแห่งศรัทธาวัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขงเขาจะจัดกันวันที่3วันที่4ของเดือนกันยายนนี้ที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นก็คือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักศิลปวัฒนธรรมมีการบรรยายพิเศษเสวนาห้องประชุมสิริคุณากรแล้วก็ห้องประชุมย่อยอาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นการชมนิทรรศการก็มีเรื่องของภาพพระเวทจากโครงการวิจัยภาพพระเวทวัดท่าม่วงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดภาพพระเวทจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุ่งพระเวทวัดโพศียารามบ้านโพนทรายอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งพระเวทบ้านบัวเจริญกลุ่มช่างบ้านเจริญทออตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมอุบลราชธานีแล้วก็ภาพพระเวทวัดราชพลวัดราชพลเงินบ้านโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเนี่ยมารวมกันที่งานนี้นะครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดโครงการเสวนาวิชาการช่วง9โมงของวันที่3ซึ่งจะกล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำท่านรองอธิบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็จะเปิดงานโดยประธานในพิธีก็คือฝ่ายไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและฝ่ายลาวก็จะมีท่านกงสุลใหญ่สวปลาวประจำจังหวัดขอนแก่นก็จะมีปาฐกถาพิเศษโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำนะครับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อถอดรหัสวัฒนธรรมและการศึกษาผู้แต้มผ้าพระเวทพุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธาโดยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณธรรมวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมและคติชนวิทยาอีสานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อพระเวทสันดรผมอ่านไม่ออกเป็นภาษาลาวนะเดี๋ยวค่อยๆแปลนะจะออกอยู่แต่ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรไม่สันทัดเท่าไหร่นะโดยท่านนางดวงเดือนบุญญาวงศ์ศิลปินดีเด่นสาขาวรรณกรรมนักประพันธ์รางวัลศิริไรนักวิจัยอาวุโสสปป.ลาวแล้วก็จะมีการเสวนาวิชาการมิติวรรณกรรมพิธีกรรมและมนุษยวิทยาสองฝั่งโขงโดยรองศาสตราจารย์วีนาวีสเพนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นและพุทธศิลป์อีสานอาจารย์ดร.ยุทธพงษ์มาศวิเศษนักวิชาการอิสระด้านวัฒนธรรมอีสานพระอาจารย์ดร.ไพวัลย์มาลาวงศ์คณะกรรมการอพส.ศูนย์กลางหรือองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ลาวนะนักกวีรางวัลศิริไรนักวิจัยของสปป.ลาวท่านสายสมุทรจำปาอุทุมอาจารย์สอนวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อนะแล้วก็นักวิจัยจะมีผู้ดำเนินรายการก็คือพี่หน่อยสุมาลีสุวรรณกรประธานเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมอีสานนะครับก็ช่วงบ่ายก็จะแบ่งกลุ่มเสวนาเป็นกลุ่มย่อยเรื่องของภาพพระเวทมีหลายหัวข้อที่สำคัญนะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่เข้าไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะนักเขียนอีสานก็จะไปหลายท่านนะครับก็มีทางเพจ Facebook เดี๋ยวผมจะแชร์ให้ชมให้อ่านกันทาง Facebook ของผมก็แล้วกันแล้วก็ช่วงเย็นนะฮะจะมีมหกรรมอ่านกวีมหากรรมอ่านบทกวีอีสานลาวครั้งที่7ผ้าพระเวทนะหัวข้อของปีนี้จัดที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเย็นวันที่37นาฬิกาก็
มีนักเขียนนักกวีจากสปป.ลาวนำโดยพระอาจารย์ดร.ไพวัลย์มาลาวงศ์นักวิชาการนักเขียนศิไรสปป.ลาวแล้วก็ทางไทยก็เป็นอาจารย์สรายุทธ์วังคหาตนะฮะประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสานก็จะเป็นการนำทีมมาเจอกันพร้อมกับอาจารย์ชาตรีเสงี่ยมวงศ์ประธานชมรมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพาทีมเหล่านักกวีอีสานที่เขียนกลอนฉันทลักษณ์แบบปางคำว่าอย่างนั้นมาอ่านในงานก็จะเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับมีการแสดงจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมีพิธีเปิดมหกรรมอ่านบทกวีอีสานลาวครั้งที่7กล่าวโดยงานโดยนายสรายุทธ์วังคหาตประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีโดยท่านทองใบโพธิสารประธานสมาคมนักประพันธ์ลาวจากสปป.ลาวนะครับแล้วก็จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญฮับขวัญแบกบ้านฮับขวัญแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือนเมืองอีสานนะครับเริ่มอ่านมหากรรมเริ่มมหากรรมอ่านก็อีเริ่มมหากรรมอ่านบทกวีสาลาวครั้งที่7ก็จะ 18:20 นประมาณนี้นะฮะพิธีกรฝ่ายอีสานโดยนายกฤษดาสุนทรว่าอย่างนั้นนะแล้วก็นักประพันธ์นักประชาสัมพันธ์ไม่ใช่สิร่วมกับพิธีกรหญิงฝ่ายสปป.ลาวผมก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นใครเนาะทั้ง2ท่านนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่งานก็แล้วกันก็จะสิ้นสุดงานประมาณ 21:00 นได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนำมาฝากทุกท่านกันถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของปีซึ่งนานๆนะครับต่างสปป.ลาวจะข้ามเข้ามาแล้วเราก็จะข้ามเข้าไปเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนะของสองฝั่งโขงที่ทำกันมาหลายปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาหนึ่งของทุกๆปีนะครับแล้วก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีการคัดสรรบทกวีแล้วไปตีพิมพ์แล้วนะครับพระเวทเรื่องของบุญพระเวทนี่แหละนะก็ถ้ามีออกมาอย่างไรเดี๋ยวผมจะนำมาฝากนำมาบอกกล่าวทุกๆท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากทุกท่านกันตอนนี้เป็นเพลงเมื่อกี้เห็นอยู่เนาะเพลงเกี่ยวกับฝนแต่ว่าไม่ทันละนะขอเป็นเพลงเกี่ยวกับน้ำตาน้ำค้างดีกว่าหนาวน้ำค้างไม้เมืองนะเดี๋ยวจบเพลงนี้ฟังบทกวีที่นำมาฝากท่านในช่วงสีสันวรรณกวีนะครับ

ุณผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีก็เป็นประจำทุกคืนที่จะมีบทกวีหรือบทกลอนมาฝากท่านนะครับกับกล่อมท่านให้นอนหลับฝันดีมีความสุขร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางภาษานะครับแม้ว่าบทกวีบทกลอนจะถูกหลงลืมไปบ้างในห่วงยุคปัจจุบันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการอนุรักษ์และก็ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยนี่แหละนะที่จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปแม้เราจะเป็นพื้นที่เล็กๆในการแบ่งปันแต่ว่าเราก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องไปนะครับบทกวีบทนี้ผมเขียนไว้เมื่อหลายปีมาแล้วน่าจะ6ปีแล้วนะครับเป็นบทกวีที่เขียนไว้วันที่31สิงหาคมปี62นะผ่านมาแล้วปีนี้69ก็ผ่านมา68ปีนะตอนนั้นเนี่ยน่าจะย้ายมาที่สุรินทร์ใหม่ๆแล้วก็ตึกที่ทำงานก็สร้างเสร็จใหม่ๆนะครับมีการเปิดใช้พื้นที่ยังเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็ช่วงบ่ายของวันหนึ่งฝนตกเนาะผมทำงานไปก็มองสายฝนไปจิบกาแฟไปด้วยเปิดหน้าต่างรับฝอยฝนละอองฝนเข้ามาให้รู้สึกสดชื่นเนาะเราปิดแอร์เราไม่ได้เปิดแอร์นะครับก็ทำให้รู้สึกว่าทุกคนมีแรงบันดาลใจทุกคนมีความฝันมีความหวังแต่ว่าฝันหวังของแต่ละท่านแต่ละคนจะแตกต่างกันไปนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันนั่นฝันดีแต่ว่าบางฝันก็เป็นจริงบางฝันก็ไม่เป็นจริงก็ว่ากันไปผมเชื่อว่าทุกท่านก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสมหวังเราก็ยินดีไปอะไรที่ไม่สมหวังเราก็สู้ต่อไปนะแล้วก็ฝันบางฝันอาจจะชื้นบ้างแห้งบ้างก็ว่ากันไปแต่ฝันของผมในวันนั้นเนี่ยนะครับก็คือฝันเปียกฝนเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ

ฝันเปียกฝนฟ้ายามบ่ายถ่ายฝนหล่นเปียกฝันฟ้ายามบ่ายถ่ายฝนหล่นเปียกฝันเหมือนโลกสันบางอย่างต่างวิสัยมาชื้นความคุ้นชินทวินใครกรุ่นกลิ่นไอแผ่เผยรสเคยชิมจิบบ่ายรับฝนบ่ายกระจายข่าวหวนครุ่นผ่านนานยาวอดและอิ่มชีวิตต่างมากน้อยเติบรอยยิ้มต่อลองลิ้มรสรับกับเป็นมาละอองโดยฝนใดได้สัมผัสดุลโลกไม่จำกัดปรารถนาลมหายใจใดจรย้อนเวลาหวนศรัทธาสาททอการรอคอยละอองชื้นหมาดช้ำช่วยย้ำคิดละอองชื้นหมาดช้ำช่วยย้ำคิดตราบเส้นทางชีวิตกี่ฟุ้งฝอยลมพัดโรยเสรีกี่มากน้อยปะทะแรงล่องลอยยามพรั่งพรูแต่ละเม็ดแต่ละมวลล้วนปนเปแต่ละห้วงหันเหยังเป็นอยู่แต่ละรอบมืดจางต่างแลดูแต่ละรถกำหนดรู้อยู่แต่ใจแต่ละรอบมืดจางต่างแลดูแต่ละรถกำหนดรู้อยู่แก่ใจแย้มบานบ่ายถ่ายฝันกำนันฝนเติมครุ่นดำเข้มข้นบนวิสัยจิบบ่ายยังเป็นบ่ายจากภายในจิบแกล้มละอองไอในปลอบปลงแย้มบานบ่ายถ่ายฝันกำนันบ่ายเติมครุ่นดำขอแย้มบานบ่ายถ่ายฝันกำนันฝนเติมครุ่นดำเข้มข้นบนวิสัยจิบบ่ายยังเป็นบ่ายจากภายในจิบบ่ายยังเป็นบ่ายจากภายในจิบแกล้มละอองไอได้ปลอบปลงจิบแกล้มละอองไอในปลดปลง

ฝนตกหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะตกหนักบางพื้นที่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเปียกฝนก็รีบๆอาบน้ำสระผมเช็ดผมไม่แห้งนะฮะหลายๆท่านแนะนำเพลงนะครับขอบคุณอาจารย์อนันต์ลงบอกว่าขอฟังอย่าปล่อยมือของไม้เมืองนะวันนี้น่าจะเปิดไม่จบเพลงเนาะถึงเวลานิดหนึ่งก็ขอบคุณทุกๆท่านก็แล้วกันที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าผมเปิดให้ฟังวันนี้ไม่จบก็ขออภัยแล้วก็ทางคุณผู้ฟังทางขอศิลรินก็ยังอยากจะฟังอยู่นะฮะไม่ทันจริงๆวันนี้ต้องขออภัยนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะฮะกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับวันนี้ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านให้มีความสุขนะครับตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าก็จะเจอกับสิ่งดีๆอะไรที่เป็นความไม่ดีทั้งหมดก็มาลายไปก็แล้วกันพบเจอแต่เรื่องราวที่ท่านหวังและก็ปรารถนาสมหวังทุกท่านทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้คาดผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราว 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการณ์5วันล่วงหน้าระดับน้ำขุ่งในแต่จังหวัดริมแม่น้ำขุ่งตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสทนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
9: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า รมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทางอ้อยจากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงประเภทแจ๊สที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See จากนั้นพระราชทานนำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2498นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22ค่ะและไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลง Can't You Ever See โดยการบรรเลงค่ะ

พลง Can't You Ever See เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะเราจะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยรักและคิดถึงสุนทรภรณ์ขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อ2เพลงค่ะ

พลงยิ้มคือความสุขโดยคุณภาษีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและด้วยรักและคิดถึงโดยสุนทรภรณ์จบไปแล้วนะคะต่อได้เสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเลยค่ะเพลงเด่นดวงดาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะรอยบุญรอยกรรมจากคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและดาวเจ้าชู้คุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูสริยงยุทธ

จบไป3เพลงก็คือดาวเจ้าชู้ก่อนหน้านั้นรอยบุญรอยกรรมและเด่นดวงดาวคุณสุปนีพุกสมบูรณ์ค่ะในเพลงรักแม่เอ้ยเป็นเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนะคะผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องและเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทสามเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ใจบอกมาสวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงช้างรอพิงเดียวลงดูน้ำก้มตาคมอยู่โกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยกล้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงพิงพิงเดียวถูกใจนิดเดียวที่อกตึง

บอกมาสวยปากสวยตาสวยผมเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงทางรอบยิ่งเดียวลมดูนั้นคนตาคนผิวโปร่งสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงยิ่งดีเดียวผู้ใจนิดเดียวที่อกตึง

นั่นคือ3เพลงที่จบไปแล้วคือเธอกับฉันผู้หญิงสวยตรงไหนและรักแม่เอ๋ยคุณมาริสาอมาตยกุลค่ะต่อได้เพลงฝนตั้งเขาครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ในเพลงไม่รู้จะบอกอย่างไรเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เองและรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเริ่มได้ฝนตั้ง

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังคุณวินัยในเพลงพรานล่อเนื้อครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณสุปนีพุกสมบุญเบื่อผู้ชายครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะและรักใครกันแน่ขับร้องกันหลายคนนะคะมีคุณวินัยคุณเลิศคุณศรีสุดาและคุณสมศักดิ์ค่ะและเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงผ่านทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีจนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์ หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
8: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
12: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

าธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนนะคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 น.ถึง 6:00 น.นะญาติโยมก็ติดตามรับฟังกันได้ทางสวท.บุรีรัมย์นะเราพุทธศาสนิกชนมีกิจกรรมร่วมกันในยามค่ำคืนด้วยการฟังเทศฟังธรรมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการตลอดถึงอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ดึกดื่นอย่างไรญาติโยมก็ฟังเทศฟังธรรมเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้รวมไปถึงคณะศรัทธาที่ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการนะเวลามีงานบุญงานกุศลญาติโยมก็ได้นิมนต์ไปฉลองศรัทธางานบุญงานบวชงานศพงานอัฐิแล้วก็งานบุญอื่นๆที่โยมญาติทั้งหลายมีจิตศรัทธานะนิมนต์ไปก็ได้ไปฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ณโอกาสนี้ส่วนญาติโยมที่ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดต้องการที่จะติชมการจัดทำรายการหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดความแกล้วกล้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหลักธรรมเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นเครื่องทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เป็นเสขะมีอยู่5ประการเหล่านี้5ประการคืออะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้หูสูตรเป็นผู้ปรารภความเพียรแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญานะธรรมะค่ำคืนนี้ญาติโยมก็ฟังไปด้วยพิจารณากันไปด้วยนะโยมนะแม้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายแต่คุณธรรมก็เหมาะสำหรับเราพุทธศาสนิกชนเพราะหลักธรรมคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะส่วนมากนะก็เทศสอนพระเทศสอนภิกษุในยุคสมัยก่อนนะการที่จะไปเทศโปรดญาติโปรดโยมที่วัดวารามต่างๆก็มีเหมือนกันที่วัดเชตวันที่วัดเวลุวันตามที่ปรารภในบทธรรมต่างๆนั้นเนี่ยนั่นก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยส่วนมากพระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสสอนพุทธสาวกก็คือพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อให้หมดกิเลสแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานนะช่วยการเผยแผ่ช่วยการประกาศศาสนาบทธรรมะต่างๆจึงมักจะมีคำว่าภิกษุทั้งหลายนำหน้านั้นในค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันแม้จะขึ้นต้นด้วยภิกษุทั้งหลายที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสก็เหมาะสำหรับเราพุทธศาสนิกชนนะพระพุทธองค์ทรงยกข้อธรรม4ประการว่าเป็นธรรมะนะที่เป็นเหตุให้เป็นผู้ที่พร้อมสมบูรณ์เป็นผู้แกล้วกล้าไม่ขาดกลัวนะไม่หวั่นวั่นครั่นครามมีความองอาจพึงพายในที่ประชุมชุมนุมชนแล้วก็ในสมาคมต่างๆเพราะว่าไม่มีข้อบกพร่องผิดพลาดในความประพฤติส่วนตัวอันผู้รู้ทั้งหลายจะพึงตำหนิท้วงติงหรือดูหมิ่นเหยียดหยามที่จะทำให้เกิดครั่นคร้ามหวั่นไหวแล้วก็ขาดกลัว
ธรรมะ5ประการนั้นคือศรัทธาศีลปหุสัจจะวิริยรัมภะแล้วก็ปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายในแต่ละข้อล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเราพุทธศาสนิกชนเราก็สามารถที่จะนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเกิดความมั่นใจในตัวเรานะเมื่อเราดีไม่มีช่องโหว่ให้คนอื่นโจมตีไม่มีช่องโหว่ให้คนอื่นเขาว่ากล่าวติเตียนเราก็พูดอะไรไปก็ด้วยความมั่นอกมั่นใจทำอะไรก็ไม่มีความวิตกกังวลเพราะเรามีความบริสุทธิ์นะนั้นโยมญาติทั้งหลายธรรมะเหมาะแก่เราทุกคนทุกท่านในข้อที่หนึ่งนั้นในเรื่องของศรัทธาศรัทธาแปลว่าอะไรศรัทธานั้นเนี่ยหมายถึงความเชื่อนิยมนะคือเชื่อมั่นเชื่ออย่างสนิทใจไม่เคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อนะท่านได้แสดงถึงสิ่งที่ควรเชื่อไว้4อย่าง1กัมมะศรัทธาเชื่อกรรมนะก็คือการกระทำของเรานี่แหละเชื่อว่าการกระทำกรรมของเราเนี่ยมีผลนะคือทำดีจะได้รับผลดีทำชั่วจะได้รับผลชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่ายาที่สังวัปเตพีชังตาที่สังละปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังเนี่ยมีคำแปลว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วสมัยก่อนนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะได้ยินคนเฒ่าคนแก่หรือแม้แต่พระสงฆ์ท่านจะเทศสอนเราตลอดเวลาว่าทำดีจะได้ไปสวรรค์ทำชั่วจะได้ตกนรกเนี่ยส่วนมากเราก็เชื่อกันอย่างนั้นแม้แต่พระผู้ดำเนินรายการเองก็เช็คเช่นเดียวกันนะก็เชื่ออย่างนั้นเพราะคนเฒ่าคนแก่ท่านสอนอะไรมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีก็ไม่เสียหายนะถูกต้องตามนั้นแหละเพียงแต่ว่าเรามาพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่งญาติโยมนะเราเห็นว่าทำชั่วเนี่ยชั่วจริงทำดีและดีจริงแต่ไม่ต้องรอในภพภูมิต่อไปในภพภูมินี้แหละเราจะได้ผลได้รับผลจากการกระทำว่าการทำดีเราได้รับผลเป็นอย่างไรการทำชั่วได้รับผลเป็นอย่างไรคือทำอย่างไรได้อย่างนั้นใครทำอะไรที่ไหนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันปกปิดกันยากนะญาติโยมนะเรียกว่ายุคโซเชียลในปัจจุบันเนี่ยบางทีบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นความลับบางมันเป็นเรื่องของส่วนตัวบางทีก็เผลอหลุดไปก็ทำให้เป็นเรื่องสาธารณชนนี่ก็มีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทกันมากมายนะนั้นการพูดการกระทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการพูดในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการกระทำนะเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ว่าไปตามยุคตามสมัยก็คือการสื่อสารไร้พรมแดนใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรรู้พร้อมกันทั่วโลกก็ว่าได้นะศึกสงครามเกิดขึ้นที่ไหนคนทั่วโลกก็รู้เขาแข่งวอลเลย์บอลกันที่ไหนคนทั่วโลกก็รู้เนี่ยพระเทศในยามค่ำคืนอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใจว่ามีญาติโยมรู้สักกี่คนเหมือนกันเอาเป็นว่าบอกกล่าวกันหน่อยก็แล้วกันนะโยมนะว่าฟังอยู่นะหมายเลข0866531417 0866531417ซึ่งสื่อสวทบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็ดังไปไกลว่าไปแล้วก็ดังไปทั่วโลกว่างั้นเถอะถ้าเราฟังผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะดังไปทั่วทุกมุมโลกก็ว่าได้จะเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าญาติโยมที่ให้ความสนใจหรือติดตามรับฟังนั้นเนี่ย อยู่จุดไหนเท่านั้นเองนะแต่เราชาวจังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดใกล้เคียงที่รับฟังผ่านคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเราก็ฟังกันได้อย่างสม่ำเสมอตอนค่ำคืนนี้ก็ฟังธรรมะก่อนนอนตื่นเช้าตีห้านี่ก็มีก็ติดทำให้ญาติโยมได้ฟังกันนั้นโยมญาติทั้งหลายศรัทธาความเชื่อเป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าความเชื่อต้องเชื่อในทางที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบไร้เหตุไร้ผลอันนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธามีอยู่สองอย่างศรัทธาญาณสัมปยุตเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลนะเหมือนกับเราเชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเราเชื่อว่าบาปทำแล้วให้ผลเป็นความทุกข์ไม่ต้องรอตกนรกในชาติหน้าคนทำชั่วคนทำบาปก็ตกนรกในชาตินี้แหละเรียกว่าเป็นทุกข์ในภพภูมิปัจจุบันตกนรกในภพภูมิปัจจุบันอยู่ที่ว่าความชั่วนั้นเนี่ยมันเสียหายมันชั่วมากหรือชั่วน้อยเท่านั้นเองนะส่วนการทำดีก็เช่นเดียวกันทำดีย่อมได้ดีทำดีตอนนี้เราก็ได้รับความสุขกายสบายใจตอนนี้ไม่ต้องรอในภพภูมิต่อไปนั้นเอาเป็นว่าเราเชื่อเรื่องนี้เราก็ทำดีกันต่อไป
นะสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้เราเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญต่อไปอย่าประมาทในเรื่องของบุญเป็นอันขาดนะโยมนะเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของการชำระนะบุญเป็นชื่อของการกำจัดความตรณีนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำบุญนะเราก็มีความสุขกายสบายใจชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความตณีเมื่อเราสามารถที่จะทำบุญให้ทานได้แล้วความสุขก็ย่อมที่จะเกิดนะเป็นพื้นฐานของการให้เลยทีเดียวเรียกเป็นพื้นฐานของการทำบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเราก็ทำอยู่หนึ่งเนืองเพราะเราเชื่อว่าทำบุญมีผลเป็นความสุขทำชั่วมีผลเป็นความทุกข์นี่คือศรัทธาเชื่อเหตุแล้วก็เชื่อผลต่อมาก็คือวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมนะก็คือเมื่อตนได้รับความสุขหรือความทุกข์แล้วก็คิดว่านี่เป็นผลของกรรมที่ตนได้ทำไว้ได้รับความสุขก็เป็นเพราะกรรมดีนะที่เราได้ทำไว้ได้รับความทุกข์ก็เป็นผลของกรรมชั่วนะเราทุกในปัจจุบันเนี่ยญาติ

บางทีบางครั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนั้นเขาทำชั่วตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเขาจึงได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้แต่พอมีการสืบสาวเราเรื่องไปก็อ้าวก็ทำชั่วจริงๆแต่ว่ามันนานแล้ว10ปี20ปีนั่นแหละนี่ตรงนี้แหละโยมญาติทั้งหลายความชั่วทำวันนี้มันก็เป็นผลแก่เราส่วนจะให้ผลตอนไหนก็ไม่รู้นะอาจจะชาตินี้หรือว่าในชาติต่อไปส่วนบุญนี่แน่นอนบุญมีผลเป็นความสุขเราเชื่อว่าทำบุญแล้วก็ได้บุญเราก็ทำบุญสามารถที่จะเกื้อหนุนให้เราเนี่ยมีความสุขในภพภูมิปัจจุบันที่ทำแม้ละโลกนี้ไปแล้วในภพภูมิต่อไปบุญก็คอยเกื้อหนุนให้เราเนี่ยมีความสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกภพทุกชาติไปเหมือนกับการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพภูมิปัจจุบันเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากบุญที่โยมญาติทั้งหลายได้ทำไว้เมื่อภพชาติปางก่อนนะเราได้ทำบุญไว้เมื่อภพชาติปางก่อนเยอะบุญก็เลยหนุนนำให้เราเนี่ยอยู่ดีมีความสุขและเราก็อย่าไปกินแต่บุญเก่าก็แล้วกันนะโยมนะต้องรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่นะความดีใหม่ๆก็ทำไปบ้างนะสวดมนต์ภาวนาก่อนหลับก่อนนอนอย่าทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะถึงคนอื่นจะไม่รู้ก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่าความไม่ดีไม่งามความชั่วมันก็มีผลเป็นความทุกข์นั้นวิปากสทาเชื่อผลของกรรมถ้ารักตัวกลัวกรรมเราก็อย่าไปทำความชั่วกันแล้วกันนะโยมนะประการที่3เนี่ยก็คือกรรมสกตาสทาอันนี้เป็นอย่างไรนะเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นมรดกเมื่อเราได้กระทำกรรมไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนนะโยมนะกรรมไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ถึงจะให้ผลช้าแต่ขึ้นชื่อว่ากรรมก็ยังให้ผลตามให้ผลทุกภพทุกชาตินั้นในแต่ละวันนั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็พิจารณาถึงการกระทำของเราด้วยกันแล้วกันตั้งแต่เช้ายันค่ำมาจนถึงดึกดื่นอย่างเนี้ยนะเราทำกรรมเช่นใดไว้เยอะกว่ากันทำบาปหรือทำบุญนะถ้าเป็นเราชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องเลือกทำบุญเอาไว้ก่อนบาปอย่าไปทำนะต้องมีสติในการดำเนินชีวิตเพราะมีผลต่างกันนะผลของบุญผลของบาปไม่ให้เฉพาะแต่ในภพภูมินี้เท่านั้นให้ผลข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวนะต่อมาก็คือตถาคตโพธิสัตถาเชื่อในปัญญาความตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อในพระธรรมนะอันเป็นคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยแล้วก็เชื่อไปตลอดถึงพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าด้วยนะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าเชื่อความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนว่างั้นเถอะแล้วก็เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวโดยย่อ ก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนั่นเองนะโยมนะคุณธรรมข้อนี้เป็นเครื่องกำจัดอสิทธิยะคือความไม่เชื่อสนิทใจยังลังเลสงสัยเมื่อเชื่อมั่นแล้วก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยลงมือกระทำเมื่อปฏิบัติด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อที่สนิทว่าเมื่อทำแล้วปฏิบัติแล้วย่อมจะได้รับผลดีจริงนะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญด้วยเกิดความอุตสาหะบักบันไม่ท้อแท้ไม่ทอดทิ้งกลางคันไม่หวัดหวั่นคลั่นคล้ามต่อภัยอุปสรรคนานาประการที่เข้ามาขัดขวางมุ่งแต่จะได้รับความสำเร็จประการเดียวศรัทธาเนี่ยจึงจัดว่าเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรามีความกล้าหาญในการดำเนินชีวิตประการหนึ่งเลยทีเดียวนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเรามีศรัทธาเชื่อมั่นนั้นโยมญาติทั้งหลายเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติต่อไปโดยเฉพาะเราเชื่อในเรื่องของการทำดีดีทำชั่วชั่วนั้นเราก็เลือกทำดีกันแล้วกันนะการที่เราฟังเทศฟังธรรมการที่เราให้ทานรักษาศีลล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มบุญเสริมบุญให้เกิดมีแก่ตนและอีกอย่างหนึ่งนั้นในโยมญาติทั้งหลายศรัทธานี่เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเชื่อดีเชื่อในทางที่ถูกต้องนี่ก็จะดีตลอดเลยนะถึงใครจะแนะนำไปในทางที่เสียหายก็จะไม่ไปเพราะเราตั้งใจแล้วว่าเราจะต้องทำดีเราเชื่อว่าทำดีจะได้ดีทำชั่วได้รับผลเป็นความชั่วถ้าเชื่ออย่างเนี้ยใครจะมาชวนให้ไปทำความชั่วทำบาปทำกรรมอะไรอื่นๆจะไม่ไปเพราะเราเชื่อมั่นในความดีที่เรากระทำแต่ถ้าหากว่าเชื่อผิดญาติโยมเสี่ยงมากเลยใครชวนไป

มะเลเทเมาใครชวนไปตกหลุมอบายมุขก็ไปกับเขานะสุดท้ายสิ้นเนื้อประดาตัวมารู้สึกตัวอีกทีก็ลำบากเสียแล้วนั้นศรัทธาเป็นเรื่องที่สำคัญนะโยมนะเราชาวพุทธต้องเชื่อมั่นในพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจโดยประทานหลักธรรมมากมาย 40,000 พระธรรมขันธ์แต่สรุปให้สั้นเป็น3ข้อเนี่ยให้เราเชื่อแล้วปฏิบัติตามแล้วเราจะมีความสุขข้อหนึ่งก็คือสัพพปาปัสสะการณังนะให้เราเว้นจากความชั่วให้เราเว้นจากการกระทำบาปโดยประการทั้งปวงเพราะบาปมีผลเป็นความทุกข์ไงถ้าทำแล้วมันมีความทุกข์เราต้องเว้นต่อมาก็คือกุศลสูปสัมปทาการถึงพร้อมด้วยการทำความดีหรือถึงพร้อมด้วยการสร้างกุศลผลบุญนะเว้นชั่วประพฤติชอบนะประกอบคุณงามความดีต่อมาก็คือสัจจิตะปริโยทัปนังเอตังพุทธศาสนังเราทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันดับแรกเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบคุณงามความดีแล้วก็ทำจิตใจของเราให้สดใสชีวิตเราก็จะมีความสุขให้เราเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่พระองค์นั้นเนี่ยนำมาเผยแผ่นะเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบความดีเท่านี้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้คุณธรรมนะเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตแล้วและถ้าสั้นสุดจำง่ายก็คือความไม่ประมาทนี่แหละนะญาติโยมก็อย่าไปประมาทก็แล้วกันเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายจะประมาทในวัยจะประมาทในชีวิตหรือจะประมาทในทรัพย์สมบัติล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นต้นว่าประมาทในวัยนี้ก็คือเราบางคนเนี่ยคิดว่าเราคงยังไม่ตายง่ายเราก็จะอยู่อย่างนี้เป็นอมตะนิรันดร์การแล้วจริงๆแล้วมันคาดหวังได้ไหมว่าเราจะอยู่เป็นอมตะนิรันดร์การมันคาดหวังไม่ได้หรอญาติโยมบางคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดฐานะความเป็นอยู่ดีหมดแต่อายุไม่ยืนยาวนะพ่อแม่ก็เสียอกเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักและบุคคลที่สูญเสียพ่อแม่ไปก็เสียอกเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนใครจะไปที่หลังเท่านั้นเองนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราอย่าไปประมาทในวัยก็แล้วกันว่าอายุยังไม่มากจะยังไม่ตายง่ายยังจะมีเรี่ยวมีแรงยังจะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะถึงคราวตายมันก็ตายนั่นแหละเราพุทธศาสนิกชนเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปขออย่างเดียวอย่าไปประมาทเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายนะนั้นในค่ำคืนอย่างนี้เราไม่ประมาทอยู่แล้วฟังธรรมะก่อนนอนไปด้วยจะนั่งกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะโยมนะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ขอให้มีความสุขนะโยมนะส่วนญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่นะก็ขอให้ปลอดภัยหรือญาติโยมที่เข้างานกะเวลากลางคืนญาติโยมที่อยู่เวรยามนี่ก็ฟังได้นะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองนั้นก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายจนถึงเที่ยงคืนนั่นแหละจึงจะได้จำวัดนะหรืออาจจะเที่ยงคืนกว่าๆนะก็คงจะได้เวลาพักผ่อนหลับนอนไปตื่นเช้ามาก็มีธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันต่อไปนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราอย่าไปประมาทก็แล้วกันใครมีบทบาทหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์สุขภาพร่างกายของเราอย่างดีเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่ชราไปมันทำอะไรไม่ค่อยคล่องตัวหรือทำอะไรไม่ได้ดังใจก็เหมือนกับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนอายุมากๆเนี่ยโยมพ่อโยมแม่ที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ดังใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสังขารนั้นตอนมีเรี่ยวมีแรงอะไรพอทำได้เราก็ทำนะความดีไหนพอที่จะรีบเร่งสร้างสมคุณงามความดีก็ต้องรีบเร่งเพราะชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนนั้นอย่าไปประมาทในชีวิตต่อมาคนจะประมาทในวัยนะประมาทในวัยก็หมายความว่าตอนต้นเนี่ยไม่ค่อยอยากจะศึกษาเล่าเรียนไม่ค่อยอยากจะพัฒนาตนเองพอถึงวัยกลางคนก็คิดว่าเรายังไม่ตายง่ายเรายังจะอยู่เป็นอมตะนิรันดร์การสนุกสนานเพลิดเพลินเที่ยวเตร่เฮฮากันไปก่อนนี่แหละเรียกว่าประมาทในวัยพอบั้นปลายของชีวิตอายุมากแล้วก็ยังไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมวันพระวันศีลวันโกนยังไงก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเป็นคนที่ประมาทในวัยนั้นตามหลักศาสนาเนี่ยญาติโยมวัยต้นให้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายวัยต้นชอบสบาย
จะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนั้นในระหว่างที่เรากำลังฟังรายการธรรมะอยู่ในขณะนี้โยมสมาชิกรายการนี้อยู่ในวัยไหนถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็วัยต้นวัยต้นทำอะไรก็ศึกษาเล่าเรียนไปวัยกลางคนล่ะนะ25ปีขึ้นไปเรียนจบมีการมีงานทำต้องรู้จักเก็บออมต้องรู้จักประหยัดมัธยัสถ์นะเพื่อเอาไว้สร้างเนื้อสร้างตัวนะจะได้เป็นคนที่มีอยู่มีกินหรือเป็นมหาเศรษฐีในโอกาสข้างหน้านะอย่าไปหวังถูกหวยรวยเบื่อญาติโยมรวยรวยแบบฉับพลันทันด่วนมันก็ยากนะคาดเดายากอย่าไปรอขยันในปัจจุบันนะดีที่สุดเก็บออมเก็บเล็กผสมน้อยมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบ้านอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนะนั้นเราก็พยายามนะรู้จักขยันแล้วต้องรักษาด้วยนะรักษาได้แล้วก็ต้องมีกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่เราคบหาสมาคมนะเพื่อนนอกบ้านเพื่อนในบ้านโดยเฉพาะคนในครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะโยมนะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเอาเปรียบกันเผลอไม่ได้ก็หักหลังกันอะไรประมาณนี้นี่ไม่ดีนะครอบครัวจะไม่เจริญลูกหลานจะมีปัญหามีปมด้อยเพราะพ่อแม่ไม่สามัคคีกันพ่อแม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะนั้นเนี่ยในวัยกำลังคนนี่เราก็ต้องสรรหลักแหล่งส่วนวัยปลายคนก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างสมคุณงามความดีกันต่อไปนี่เรียกว่าเราพุทธศาสนิกชนต้องมีศรัทธามีความเชื่อที่ถูกต้องจึงจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความแกล้วกล้าหรือมีความกล้าหาญในสมาคมทั่วไปนี่คือข้อแรกข้อที่สองนั้นก็คือศีลศีลเนี่ยหมายถึงความสำรวมกายวาจาตลอดถึงกิริยามารยาทต่างๆให้เรียบร้อยงดงามไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเองและก็ผู้อื่นอันศีลเนี่ยเมื่อรักษาได้สมบูรณ์ไม่ด่างพร้อยแล้วย่อมเป็นอภรรประดับให้สวยงามน่าชมน่านิยมน่าถือนะท่านแสดงอานิสงส์แห่งศีลไว้ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งโภคสมบัติต่างๆทำให้มีเกียรติศัพท์ฟุ้งกระจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศนะเมื่อเข้าไปในสมาคมใดก็องอาจแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเมื่อวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเข้ามาถึงก็มีสติสัมปชัญญะไม่หลงเพ้อเลอะเลือนทำลายขันศีลนี้นั้นจึงจัดว่าเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรามีความกล้าหาญในทุกสมาคมเลยทีเดียวศีลทรงทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดนั้นโยมญาติทั้งหลายศีลชื่อว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะเราทุกคนก็ต้องมีศีลญาติโยมพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลของตนนะศีลแปลว่าปกติใครประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลนั้นได้ก็ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นปกตินะก็คือเป็นคนดีสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้บุคคลผู้มีศีลก็คือบุคคลผู้ทำแต่สิ่งที่ดีมีกายปกติมีวาจาปกติถ้าไม่มีศีลก็เป็นบุคคลที่ผิดปกติไปนะถ้าล่วงละเมิดทางกายก็เป็นกายที่ไม่ปกติถ้าล่วงละเมิดทางวาจาก็เป็นวาจาที่ไม่ปกตินิยมนะเป็นกายวาจาที่ไม่เรียบร้อยเลยนะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เกิดขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ไม่ปกตินะกล่าวคืออยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตประจำวันตามธรรมดาญาติโยมนะสรรพสิ่งทั้งหลายจะตั้งอยู่ได้ด้วยดีนั้นเนี่ยจะต้องมีพื้นรองรับเช่นแก้วน้ำตั้งอยู่บนพื้นโต๊ะโต๊ะตั้งอยู่บนพื้นบ้านบ้านก็ตั้งอยู่บนพื้นดินว่างั้นเถอะพื้นต่างๆมีพื้นดินพื้นน้ำพื้นอากาศพื้นโลกเป็นต้นจึงเป็นฐานรองรับซึ่งกันและกันอันนี้ก็ชัดเจนนะญาติโยมนะส่วนพื้นของบุคคลนั้นเป็นอย่างไรนะพื้นของบุคคลเนี่ยหาใช่สถานที่และสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ญาติโยมหากแต่มีศีลเป็นพื้นฐานนะศีลจึงเป็นพื้นฐานของเราทุกคนทุกท่านศีลจึงเป็นพื้นเพระดับต้นของบุคคลต่างๆนะตัวอย่างเช่นภิกขุภาวะความเป็นพระภิกษุต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานคือศีล227ข้อสมณเณรภาวะความเป็นสมณเณรต้องตั้งอยู่บนพื้นคือศีล10มนุสสภาวะความเป็นมนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นศีลคือศีล5นั้นถ
ถ้าศีล227ข้อวิบัติความเป็นพระภิกษุก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าศีล5วิบัติไปความเป็นมนุษย์ก็หมดไปอุปมาเหมือนกับเกิดแผ่นดินไหวนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายสิ่งที่มีอยู่บนแผ่นดินนี้ก็สูญเสียไปเช่นกันศีล5นั้นเนี่ยจัดเป็นมนุษยธรรมเป็นข้อบัญญัติสำหรับสังคมมนุษย์นะเป็นมนุษยธรรมคือธรรมะสำหรับสร้างคนให้เป็นมนุษย์เป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์ความเป็นคนกับความเป็นมนุษย์เนี่ยจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันถามว่าอะไรทำให้แตกต่างกันก็ตอบว่าศีลนั่นเองนะโยมนะที่ทำให้มีความแตกต่างกันบรรดาศีล5ข้อนั้นเนี่ยข้อแรกปาณาติบาตนะเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการฆ่ากันเราต้องมีเมตตาต่อกันอันเป็นพื้นของความเป็นมนุษย์เลยต่างจากพื้นเพของสัตว์เดรัจฉานนะโยมนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะโดยทั่วไปก็มีความโหดร้ายเป็นพื้นใจนะมีขนหยาบหนังหนามีเล็บยาวเขี้ยวแหลมส่วนมนุษย์เราเนี่ยมีความเมตตากรุณาเป็นพื้นใจอยู่แล้วนะก็คือรู้จักรักรู้จักสงสารมีผิวพรรณละเอียดมีขนบางมีเล็บมนฟันทู่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือมนุษย์เราเป็นมนุษย์ต้องมีจิตใจที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานญาติโยมเราอยู่ร่วมกันเราก็มีเมตตาต่อกันโดยคิดเสมอว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันกับเรานั้นเนี่ยเราต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราก็ต้องมีศีล5นะเป็นอย่างน้อยเรามีเมตตากรุณาต่อกันนะความมีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยถือว่าเป็นพื้นใจของมนุษย์นะโยมนะดังจะเห็นเช่นบิดามารดามีความเมตตากรุณาต่อบุตรธิดาสามีกับภรรยาญาติกับญาติมิตรกับมิตรอาจารย์กับศิษย์นะก็เช็คเช่นเดียวกันนะแม้ผู้น้อยก็มีความจงรักผู้ใหญ่ก็มีความปรารถนาดีนะจัดเป็นพื้นฐานที่ดีของบุคคลนะถ้าหากว่าบุคคลใดทำลายพื้นใจของตนนะก็คือแสดงความโหดร้ายเป็นปกติอันความโหดร้ายนั้นเนี่ยเป็นของร้อนนะโยมนะอุปมาเหมือนกับไฟตรงกันข้ามกับความรักซึ่งเป็นของเย็นอุปมาเหมือนกับน้ำในกองไฟไม่มีพืชพันธุ์ชนิดใดงอกงามขึ้นได้มีแต่ความมอดไหม้ร้อนรุ่มเกิดขึ้นฉันใดในความโหดร้ายก็หาความรักความเคารพนับถือใดๆเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รักษาศีลข้อที่1นะคือให้งดเว้นจากการประหัตประหารฆ่าฟันทรมานทำร้ายร่างกายประทุษร้ายต่อชีวิตนะชีวิตของเรารักเราหวงฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันนะประการสำคัญเพื่อให้บุคคลเนี่ยรักษาพื้นเพเดิมนะก็คือความเมตตากรุณาอันเป็นปกติของมนุษย์เอาไว้นะถ้ารักษาไว้ไม่ได้ความเป็นคนอภัพไม่มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวก็จะเกิดมีทันทีเพราะข้าที่มีความโหดร้ายของตนนะโยมนะทำความอภัพแก่ตนบุคคลเนี่ยไม่ควรกลัวความโหดร้ายของคนอื่นยิ่งกว่าความโหดร้ายของตนนะศีลข้อที่2นั้นอทินทานตรงนี้ก็สำคัญนะโยมนะอทินทานเนี่ยเราชาวพุทธเรารับศีลบ่อยๆเราก็ต้องรักษาให้ได้เจตนางดเว้นจากการลักปล้นฉ้อโกงอันเป็นพื้นเพของมนุษย์ประการหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือการทำมาหากินซึ่งเรียกว่าการประกอบอาชีพนั้นน่ะญาติโยมกล่าวสั้นๆก็มี2อย่างนะก็คืออาชีพที่สุจริตแล้วก็อาชีพที่ทุจริตมิจฉาชีพอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมะผิดกฎหมายแผ่นดินผิดทํานองคลองธรรมผิดจริตประเพณีดีงามเช่นการโจรกรรมการลักฉกปล้นจี้ตู้ฉ้อโกงหลอกลวงปลอมแปลงสับเปลี่ยนเบียดบังลักลอบยักยอกเป็นต้นนะการแสวงหาทรัพย์สําหรับเลี้ยงชีพด้วยการทุจริตนั้นโยมญาติทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาก็จัดว่าเป็นอาชีพที่ผิดนะโยมนะทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตหาช่วยให้เกิดความสุขไม่มีแต่จะเป็นสุขบ้างบางขณะเท่านั้นเองชั่วครู่ชั่วยามเพราะเป็นของร้อนต้องซ่อนกินซ่อนใจนะซ่อนตัวกลัวถูกจับกลัวคนอื่นจะรู้จะเห็นเมื่อได้มาเร็วก็เสียไปเร็วหรือรวยเร็วแต่ก็จนเร็วเปรียบเหมือนกับปลูกไม้ล้มลุกได้ผลเร็วแต่ต้นมันก็ตายเร็วฉะนั้น
ส่วนการทำมาหากินโดยความขยันหมั่นหาในทางสุจริตนั้นญาติโยมเรียกว่าสัมมาอาชีพอันนี้ดีนะอาชีพชอบเป็นที่มาแห่งความบริสุทธิ์ถูกต้องด้วยศีลธรรมและก็กฎหมายไม่ทำลายสุขก่อทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อความสุขของตนถือว่าเป็นลาภผลก่อให้เกิดความปรับปลื้มเอิบอิ่มนะโยมนะเย็นกายเย็นใจปลอดโปร่งโล่งใสจะใช้จะจ่ายก็อิสระเปิดเผยนะไม่เดือดเนื้อร้อนตัวกลัวถูกจับในการแสวงหาก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยได้ค่อยมีทรัพย์ที่ได้มานั้นเนี่ยก็มั่นคงถาวรนะโยมนะสามารถที่จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกเต้าเหล่าหลานได้เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ยืนต้นนะหรือไม้มีแก่นค่อยเติบค่อยโตมีร่มมีเงามีผลดกใบหนาเป็นที่พึ่งพาอาศัยของบุคคลและก็เหล่าวิหกนกกาฉะนั้นการทำมาหากินของบุคคลจึงต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนะเมื่อมีความเกี่ยวข้องกันจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเคารพในสิทธิของกันและกันนะโยมนะเห็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นเหมือนกับอสรพิษแต่เมื่อไม่มีความเคารพในสิทธิของบุคคลอื่นคอยแต่จะฉกชิงวิ่งราวขโมยถ่ายเดียวก็จัดว่าเป็นผู้ละเมิดศีลข้อที่สองนะชื่อว่าทำลายพื้นเพของตนนะเป็นคนที่เสียภูมิชั้นแห่งความเป็นมนุษย์เสียศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เป็นการทำลายครอบครัวทำลายสังคมแล้วก็ทำลายเศรษฐกิจของชาตินะส่วนศีลข้อที่สามนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีนะการงดเว้นจากการประพฤติผิดในประเวณีซึ่งตามธรรมดาเนี่ยมนุษย์เรานิยมญาติทั้งหลายมีความรู้สึกนึกคิดสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานนะทั้งในด้านการสร้างสรรค์ทั้งในด้านการร่วมประเวณีโดยเฉพาะเรื่องของกามารมณ์มีวงจำกัดมีเขตขั้นพรมแดนความหวงแหนประเวณีจึงเกิดมีขึ้นกล่าวคือมีการจำกัดคู่ครองไม่ประพฤติซ้ำซ้อนถ้าบุคคลใดละเมิดคู่ครองของบุคคลอื่นหรือบุคคลใดนอกใจคู่ครองของตนย่อมจัดว่าเป็นบุคคลที่มีการกระทำที่เสียหายนะทำลายความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวของสังคมนะทำลายความสงบสุขของบุคคลในชุมชนก็ว่าได้แล้วก็ทำลายอนาคตของอนุชนคนรุ่นหลังในตระกูลเพราะอนาคตของบุตรธิดาย่อมขึ้นอยู่กับบิดามารดาเมื่อบิดามารดาประพฤตินอกใจกันบุตรธิดาก็จะเกิดความระสำระสายนะโยมนะมีแต่ความว้าเหวเพราะความพลัดพรากถึงหากจะมีคนอื่นมาเป็นหมื่นแสนมาห้อมล้อมช่วยเหลือสักปานใดจะให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจเหมือนกับอ้อมอกพ่อแม่บังเกิดเกล้าก็หามีไม่มิใช่แต่จะเป็นการทรมานจิตใจเท่านั้นแม้การศึกษาและความเป็นอยู่ก็จะถูกบั่นทอนเป็นเงาตามตัวดังนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรายินดีพอใจในคู่ครองของตนนะโยมนะศีลข้อที่4มุสาวาทนะเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จการพูดเท็จมีลักษณะเป็น4อย่างด้วยกันนะพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนเราพิจารณาในส่วนนี้เพื่ออะไรเพื่อสำรวมระวังวาจาของเรานะจะได้ไม่ผิดศีลข้อที่4พูดปดเนี่ยมีลักษณะโกหกหลอกลวงนะโยมนะพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นเห็นพูดว่าไม่เห็นไม่เห็นพูดว่าเห็นเป็นต้นตลอดจนการสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์เป็นการหักการประโยชน์ตนและก็ประโยชน์คนอื่นด้วยการทำลายตนให้หมดความน่าเชื่อถือหรือไม่ให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลอื่นนะต่อมาคือการพูดส่อเสียดคำส่อเสียดเป็นคำพูดยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกความรักความสามัคคีนะผู้พูดก็มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยนะโดยนำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นนำความฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้มันไม่ดีในลักษณะที่ติเตียนหรือว่าด่าว่าจริงบ้างเท็จบ้างนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแต่งเติมเสริมความให้มันแก่กล้านะเกินความจริงนะความเดิมแค่ศอกแต่มันออกไปเป็นวาบ้างโดยประสงค์ที่จะให้ตนเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีความมุ่งหมายที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยร้าวฉานแตกแยกหรือระแวงเคลงใจกันนะถึงขั้นแตกแยกความสามัคคีอันนี้ก็มีเหมือนกันการพูดคำหยาบคำหยาบก็คือคำด่าเป็นคำไม่สุภาพ
เป็นคำพูดที่ออกมาจากใจที่หยาบบุคคลผู้พูดคำหยาบชื่อว่าเป็นคนที่ปากจัดปากร้ายไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกปากปืนอันเป็นเหตุให้เกิดความระคายเคืองเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางเชื่อว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพนะโยมนะคำไม่สุภาพนะคือคำไม่ดีคนไม่สุภาพก็คือคนไม่ดีการพูดคำเพ้อเจ้อคำเพ้อเจ้อก็คือคำพูดที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะไม่มีเหตุผลต้นปลายคล้ายกับว่ามีปากก็พูดไปนะได้ในคำที่ว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งรงเหรงเป็นคำเหลวไหลไร้ประโยชน์หาสาระไม่ได้ด้วยเหตุนี้แหละโยมญาติทั้งหลายพระพุทธองค์เนี่ยจึงทรงสอนให้เราพูดคำจริงพูดคำไพเราะพูดคำสมานสามัคคีแล้วก็พูดแต่คำที่มีประโยชน์ในข้อที่5นั้นนะโยมญาติทั้งหลายสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมานะก็คือสุราแล้วก็เมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคำว่ามัชฌะหมายถึงของมึนเมาทุกชนิดตรงกับคำว่าของเสพติดให้โทษนะเช่นสุราเมรัยฟินกัญชาเฮโรอีนยาม้ายาบ้าเป็นต้นนะรวมถึงของฉีดดมเช่นผงขาวกาวแล้วก็ทินเนอร์นะโดยเฉพาะสุราเนี่ยญาติโยมนะท่านกล่าวว่าทำลายสติของผู้ดื่มจิตใจสุดต่ำนะผู้ดื่มเป็นประจำเนี่ยจะไม่มีสติเวลาตายหลงไหลมีหวังไปสู่อบายทำลายฐานะถ้าอยู่ในระยะก่อร่างสร้างตัวก็จะประสบแต่ความล้มเหลวการสังคมจะเสียไปถ้ามีฐานะดีก็จะมีการทรุดลงเหมือนกับปลวกขึ้นบ้านนะถ้าปล่อยไว้นานๆบ้านมันก็จะพังร่างกายของเราก็จะทรุดโทรมสติปัญญาก็จะเสื่อมนั้นโยมญาติทั้งหลายศีลเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวสุรานั้นเนี่ยผลาญทุกสิ่งทุกอย่างผลาญทรัพย์ผลาญไมตรีผลาญสุขภาพผลาญเกียรติด้วยนะผลาญศักดิ์ศรีแล้วก็ผลาญสติปัญญาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสสอนสิงขารกามานพว่าบุคคลผู้ดื่มสุราเป็นอาจินจะมีโทษทันตาเห็นหลายสถานเช่นจะเสียทรัพย์จะก่อการทะเลาะวิวาทจะถูกตำหนิติเตียนให้เสียชื่อเสียงจะไม่รู้จักอายไม่รู้จักปิดบังความลับทำผิดได้ง่ายและทอนกำลังปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายความจริงมนุษย์ที่อุบัติมาเนี่ยต่างก็ปรารถนาอยากจะเป็นคนดีกันทั้งนั้นการที่จะเป็นคนดีได้เนี่ยการที่จะเป็นคนดีได้นั้นจะต้องปรับบาปออกจากตัวปรับความชั่วออกจากใจมาปูพื้นกายวาจาใจให้มันดีอยู่ในศีลกินในธรรมเมื่อมีพื้นฐานดีแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีนะโยมนะแต่ถ้ามีศีลแต่ถ้ามีศีลวิบัติจัดว่าเป็นคนอาภัพไม่มีพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ขาดที่พึ่งอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวพักพิงไปในข้อนี้โยมญาติทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประทานพุทธพจน์ปรากฏในทศกนิบาตอังคุตรนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังนี้พระพุทธองค์เนี่ยทรงยกย่องว่าศีลเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์นะแล้วก็เป็นจรรยาบรรณอันสำคัญยิ่งด้วยนะทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนะโยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดย่อมทำบุคคลนั้นให้เป็นคนดีเป็นที่รักใคร่เชื่อถือไว้วางใจของบุคคลผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยกับทั้งจะอำนวยอนิสงผลแก่บุคคลผู้สมาทานรักษาดังคำที่ว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลจะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลตัสมาสีหลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นจึงควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดังนี้ศีลนี่แหละโยมญาติทั้งหลายเป็นคุณธรรมที่ทำให้บุคคลมีความแกล้วกล้าในทุกสมาคมเพราะเราเป็นผู้ที่มีพื้นเพพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็คือศีลนั่นเองประการที่3นั้นพหุสัจจะเป็นอย่างไรนะพหุสัจจะนั้นเนี่ยได้แก่ความเป็นผู้ได้สดับรับฟังมากได้โยมนะนะญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีพหุสัจจะอยู่เหมือนกัน
ฟังเทศฟังธรรมความสุขกายสบายใจย่อมที่จะเกิดมีนะฟังจบแล้วเราก็หลับฝันดีตื่นเช้ามาก็ฟังธรรมะกันอีกรอบหนึ่งนะบุญกุศลก็ย่อมที่จะเกิดมีแก่ญาติแก่โยมเรียกว่าเราได้แต่ประโยชน์นะมีแต่ความสุขแล้วก็มีบุญกักตุนเอาไว้ด้วยนั้นคำว่าพหุสัจจะนั้นเนี่ยเราก็ศึกษาเรียนรู้มากนะเป็นผู้คงแก่เรียนหมายถึงความเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำพูดให้คล่องแคล่วว่องไวถูกต้องด้วยนะนำให้เกิดความนิยมยกย่องจากบุคคลทั่วไปผู้ที่มีพหุสัจจะนั้นเนี่ยย่อมไม่ขัดสนจนยากย่อมสามารถที่จะหาทรัพย์สินมาเลี้ยงตนแล้วก็ครอบครัวตลอดถึงบริวารชนได้พร้อมมูลเลยทีเดียวแม้จะเข้าไปยังสมาคมใดๆนะผู้คนก็เกรงขามให้ความเคารพยำเกรงแล้วก็ให้เกียรติเพราะมีความฉลาดความรอบรู้สามารถที่จะแนะนำหรือชี้แจงให้เข้าใจข้อเคลือบแคลงสงสัยหรือข้อพิพาทได้ชัดเจนเลยทีเดียวทั้งจะบริหารดำเนินการอันใดก็สามารถที่จะควบคุมบริษัทบริวารให้อยู่ในอำนาจได้ด้วยความรู้ความสามารถที่ตนมีนะที่ทำได้ดังนี้ก็เพราะมีความองอาจแกล้วกล้าโดยอาศัยวิชาความรู้เป็นหลักนำนะพหุสัจจะก็จัดว่าเป็นเวสาจกรณธรรมอีกประการหนึ่งประการที่สี่นั้นวิริยารัมภะนะวิริยารัมภะนั้นเนี่ยหมายถึงปรารภความเพียรนิยมนะความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตนะย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏและมีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้ที่มีความเพียรจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจเข้มแข็งนะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจะเป็นผู้เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วนะสร้างสรรค์ความดีและรักษาความดีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงนะโดยที่ไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังแล้วก็ไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทางที่ดีงามได้นะช่วยให้บุคคลเนี่ยพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมต้องมีปัญหาอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสียแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้แต่ถ้ามีความเพียรก็ย่อมที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังโดยที่ไม่เหลือวิสัยนะโยมนะได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรหรือให้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าที่หมายจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจโดยสรุปวิริยารัมภะนั้นในโยมญาติทั้งหลายได้แก่การประคับประคองจิตใจให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจต่างๆโดยไม่ย่อท้อถอยแต่ทุ่มเทพลังไปข้างหน้าด้วยความอุตสาหะพยายามอันวิริยารัมภะเนี้ยเป็นลักษณะประจำของวีรบุรุษผู้กล้าอยู่แล้วนะข้อนี้จึงจัดว่าเป็นเวสาจกรณธรรมอีกประการหนึ่งและอีกข้อหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือปัญญานี่ก็สำคัญมากเลยทีเดียวปัญญานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนบ้างเกิดจากการอ่านการค้นคว้าบ้างนะโยมนะเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างปัญญาที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงความแกล้วกล้าคือปัญญาอันเป็นโกศล3อย่างเนี่ยญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ดึกดื่นอย่างไรเราก็ยังมีกำลังใจที่จะเสริมเติมเต็มสติปัญญาให้เกิดมีนะด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี่แหละอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นอัปปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้
ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลนะได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมนะรวมทั้งวิธีการทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นกล่าวสรุปนั้นนะโยมญาติทั้งหลายปัญญาได้แก่ปรีชาความอย่างรู้ถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์และก็ไม่ใช่ประโยชน์สามารถที่จะแยกแยะดีชั่วแยกแยะคุณและก็โทษเป็นต้นได้อย่างชัดเจนตลอดถึงรู้จักหลีกเลี่ยงเหตุแห่งหายนะประกอบแต่เหตุแห่งวัฒนะสำหรับตนนะปัญญานั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเป็นเหตุให้เข้าใจเรื่องของชีวิตเรื่องของโลกตลอดถึงเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและก็ท่องแท้สามารถที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆได้ด้วยโยนิโสมนสิการทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงทำให้ไม่สะทกสะท้านในเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นแม้จะรุนแรงและรู้จักผ่อนปรนเอาตนและเอาผู้อื่นให้รอดพ้นจากภัยต่างๆให้ถึงความสวัสดีได้ปัญญานี้จึงจัดว่าเป็นเวสาจกรณธรรมอีกประการหนึ่งฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เงินทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่อส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารแรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านรายการคติธรรมประจำวันด้วยการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาเที่ยวราครองหลวงชาติจากนั้นรายการเสียงแห่งปัญญาด้วยการทักษะดีมีงานทำเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเสียงจากวิทยาลัยสงฆ์เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการวาระสหกรณ์เวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยอยู่เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระตันยูภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่แจ้งเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็กรมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะอันเป็นที่พึ่งสาธุชนทั้งหลายหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติสามารถที่จะเป็นเกราะเป็นที่พึ่งแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกไปสู่ที่ต่ำเพราะธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีหลักพุทธภาษิตบาลีรับรองอยู่ว่าธรรมะทีปาวิหรัตถะธรรมะสารณาอนัญญสารณาแปลความว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธมีโอกาสเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมหรือตื่นมาฟังเทศฟังธรรมในยามเช้าอย่างนี้เราจะมีความคุ้นชินกับคำว่าศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยเป็นของคู่กันใครก็แล้วแต่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะย่อมสอดคล้องกับศีลศีลย่อมสอดคล้องกับหลักธรรมจะต้องไปด้วยกันคือเรื่องของศีลนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นคู่กับธรรมะแยกกันไม่ได้ในแง่ของภาษาก็นิยมพูดกันว่าศีลธรรมในแง่ของการปฏิบัติโดยเฉพาะการทำความดีในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยจะต้องสมาทานศีลก่อนนะไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือวันไหนก็แล้วแต่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญนะจะเป็นบุญบ้านบุญบวชหรืองานศพอะไรก็แล้วแต่นะก่อนที่จะมีการสวดก่อนที่จะมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยจะต้องมีการให้ศีลญาติโยมก็จะสมาทานศีลรับศีลเสร็จแล้วค่อยฟังเทศฟังธรรมหรือค่อยให้ทานนี่ก็เป็นการปฏิบัติเราเข้าใจกันในส่วนนี้ศีลถึงไม่มีกิจกรรมงานบุญหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนพิธีเราก็รักษากันอยู่แล้วเพราะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์สำหรับเราชาวพุทธก็คือศีล5นี่แหละศีลนั้นเนี่ยได้แก่ข้อปฏิบัติเพื่อจัดระเบียบเรียบร้อยทางกายทางวาจาตามหลักทั่วไปเรียกว่าวินัยวินัยทหารตำรวจก็คือศีลของทหารตำรวจทหารตำรวจเมื่ออยู่ในระเบียบวินัยก็มีความเรียบร้อยงดงามวินัยของพระสงฆ์ก็คือศีลของพระสงฆ์พระสงฆ์เมื่อสำรวมเคร่งครัดมัธยัสถ์ในพระวินัยก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความงดงามเป็นที่ปลูกศรัทธาประสาทะของพุทธศาสนิกชนวินัยของพุทธศาสนิกชนก็คือศีล5พุทธศาสนิกชนตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลก็เป็นคนที่เรียบร้อยงดงามมีสง่าถ้าคนมีศีล5กันทั่วไปความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยความงดงามก็จะเกิดตามมาความมีสง่าราศีก็จะเกิดมีแก่บ้านแก่เมืองเพราะบ้านเมืองก็มีคนในชาติเป็นผู้เชิดชู
ในพระพุทธศาสนาจึงยกย่องว่าศีลเป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์เป็นที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าศาสเนกุลปุตตานังปฏิฐานัตถิอย่างวินาเว้นศีลเสร็จแล้วที่พึ่งของผู้คนทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีสาธุชนทั้งหลายศีลเนี่ยจัดเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของผู้ใดแล้วย่อมทำผู้นั้นให้เป็นคนดีเป็นที่สรรเสริญของวินยูชนและเป็นที่รักใคร่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยเมื่อกล่าวโดยอนิสงส์ผลแห่งศีลสมบัติย่อมจัดเป็นเหตุให้ถึงสุคติเทวโลกสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติทุกประการในอวสานสุดนั้นในโยมญาติทั้งหลายเป็นเหตุให้บรรลุถึงวิมุตตินิพพานได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ในหลักศีลซึ่งเป็นพื้นใจแล้วก็สมควรที่จะรองรับธรรมะได้เหมือนพื้นแผ่นดินที่ราบเรียบย่อมปลูกบ้านสร้างเรือนได้สะดวกฉะนั้นนั้นศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดนะสีเลนะสุขติงยันติคนจะถึงสุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาเราจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ก็ต้องมีพื้นใจคือศีลนี่แหละสีเลนะนิพุตติงยันติจะถึงซึ่งความปรองดองสมณฉันท์ได้หรือถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็ต้องเริ่มต้นจากศีลนั้นเนี่ยศีลเนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วจะเป็นหลักประกันคุณภาพของความเป็นมนุษย์ให้เราได้เป็นอย่างดีศีลข้อหนึ่งเนี่ยเป็นหลักประกันชีวิตเราไม่เบียดเบียนชีวิตเขาอายุเราก็ยืนยาวศีลข้อสองเป็นหลักประกันหลักทรัพย์เราไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติใครเงินทองของเราก็ไม่อันตรธานได้จับจ่ายใช้สอยตามที่เรามีแต่ไม่หมดไปโดยใช่เหตุเพราะเราไม่เคยไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของใครศีลข้อที่3นั้นเนี่ยเป็นหลักประกันครอบครัวนะถ้าเราสำรวมมีความจริงใจหรือว่าซื่อสัตย์ต่อกันและกันระหว่างสามีภรรยานะไม่มีคำว่าแตกแยกไม่มีคำว่าหย่าร้างอยู่จนถึงถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรลูกหลานมีความอบอุ่นลูกหลานมีอนาคตที่สดใสเพราะบิดามารดานั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบในครอบครัวนั้นอันนี้ก็เรียกว่าศีลทำให้ครอบครัวมั่นคงได้ศีลข้อที่4นั้นเนี่ยเป็นหลักประกันสังคมเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องมีการสื่อสารเรียกว่าพูดจาเจรจากันนั้นก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติทุกครั้งนะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายคนมีคดีความฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะหมิ่นประมาทกันนี้ก็มากนั้นเราจะต้องสำรวมวาจาหรือมีวาจาที่มีประโยชน์นะก่อนพูดอะไรก็ต้องมีสติกำกับนะว่าสิ่งที่เราพูดคำที่เรานำเสนอไปนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อเราหรือต่อบุคคลอื่นอย่างไรอันนี้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของหลักคำว่าศีลต่อมาก็คือคำว่าธรรมะซึ่งคู่กับหลักศีลนี่แหละธรรมะหมายถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะที่ทรงสอนให้เราเนี่ยละชั่วประพฤติดีนะแม้ศีลก็รวมอยู่ในธรรมะด้วยนะเพราะศีลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่มีศีลก็เป็นคนธรรมดานี่แหละคำว่าคนสามารถทำความดีได้สามารถทำความชั่วได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงแล้วเนี่ยจะทำแต่บุญจะทำแต่คุณงามความดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็บุคคลอื่นเพราะศีลกำกับศีลคอยคัดกรองการกระทำของเราให้อยู่ในกรอบที่ดีที่งามคนไม่มีศีลจะจัดว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไม่ได้นะโยมนะคนที่เป็นมนุษย์โดยไม่สมบูรณ์เนี่ยหากอยู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั่นไม่สงบไม่เรียบร้อยยุ่งเหยิงปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็มักจะอยู่ไม่เป็นสุขนะคอยแต่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนแล้วก็แก่สังคมเรื่อยไปดังนั้นเนี่ยคำว่าธรรมะจึงหมายถึงความถูกความดีความถูกด้วยดีด้วยตรงกันข้ามกับอธรรมซึ่งหมายถึงความผิดความเสียความผิดก็คือความไม่ถูกความเสียก็คือความไม่ดีแต่ถ้านับเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ธ
รรมะจึงเป็นที่รวมลงแห่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้าของวันนี้เนี่ยจึงอยากจะยกธรรมะ3ประการให้โยมญาติทั้งหลายได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจและน้อมไปเป็นข้อปฏิบัตินะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีธรรมะอันเป็นที่พึ่งเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนได้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขแล้วก็มีความเจริญด้วยสามัคคีสัจจะแล้วก็กตัญญูสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงพร้อมกันด้วยกายวาจาเรียกว่ากายสามัคคีพร้อมกันด้วยจิตมีความคิดตรงกันเรียกว่าจิตสามัคคีทำความดีความชอบร่วมกันประพฤติร่วมกันไม่ถือเขาถือเราถือดีเข้าหากันเรียกว่าธรรมะสามัคคีส่วนการพร้อมเพรียงกันเล่นการพนันพร้อมเพรียงกันปล้นจี้พร้อมเพรียงกันดื่มสุรายาเมาหรือทำอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นสามัคคีแต่หากเป็นสามัคคีเพศสามัคคีที่ทำให้เกิดความแตกแยกการทำลายความสามัคคีการทำอันใดเป็นไปเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนเกิดความเสียหายแม้จะพร้อมเพรียงกันทำก็จริงนะเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ตำหนิและไม่จัดว่าเป็นสามัคคีที่แท้จริงลักษณะที่เรียกว่าสามัคคีที่แท้จริงนั้นญาติโยมต้องเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์ไม่วิวาทแก่งแย่งความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสามัคคีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากหากจะเทียบกันด้วยเส้นได้นั้นญาติโยมไม่เหนียวไม่มั่นดึงค่อยๆมันก็ขาดแต่ถ้านำมารวมกันฟันเป็นเกลียวฟันทำเป็นเชือกแล้วแม้แต่ช้างก็ดึงไม่ขาดในครั้งพุทธกาลนั้นญาติโยมกรุงไผ่สาลีเป็นเมืองเล็กๆแต่ประเทศใหญ่ๆไม่สามารถที่จะรุกรานได้เพราะกำลังแห่งความสามัคคีจนต่อมาเมื่อถูกวัสการพราหมณ์เข้ามายุยงให้แตกกันมาบ่อนทำลายจึงทำให้เสียบ้านเสียเมืองแก่ข้าศึกอย่างง่ายดายดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะทำให้แตกสามัคคีกันก็คือมนุษย์เรานี่แหละนั้นเราจะต้องเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานั้นมนุษยธรรมก็คือหลักศีลหลักธรรมนี่แหละนำไปเป็นข้อปฏิบัติได้แม้ในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านอกจากพุทธบริษัทแล้วหามีใครที่จะสามารถทำลายพุทธศาสนาได้ไหมอันความสามัคคีนั้นเนี่ยมีกำลังมากนะโยมนะจะเห็นได้ดังนกไซซึ่งตัวเล็กนิดเดียวยังร่วมกันฆ่าช้างตัวใหญ่โตให้ตายได้นกกระจาบตัวเล็กๆเมื่อติดตะข่ายของนายพรานก็ยังพร้อมใจกันบินสลัดตะข่ายออกได้แม้แต่มดแดงตัวเล็กๆในญาติโยมนะผู้คนยังต้องเกรงขามนั้นความสามัคคีเกิดมีในหมู่คณะใดหมู่คณะนั้นย่อมมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญความรักเกิดมีความสามัคคีก็ตามมานั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสามัคคีนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะต่อมาก็คือสัจจะเมื่อมีความสามัคคีอย่างเดียวไม่มีสัจจะความจริงเข้าสนับสนุนความสามัคคีก็ไม่ถาวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ผู้บำเพ็ญสามัคคีมีสัจจะความจริงอิงอาศัยควบคู่กันไปอันที่จริงนั้นในญาติโยมความจริงก็รวมกันอยู่ในตัวตนคือกายวาจาแล้วก็จิตใจบุคคลจะทำกิจอันใดที่เป็นความดีตั้งหน้าตั้งตาทำจริงไม่ทอดทิ้งละวางเสียกลางคันให้การที่ทำนั้นเนี่ยสำเร็จผลตามความมุ่งหมายปฏิบัติตามหลักพุทธภาษิตที่ว่ากายราเจกายราเถนังทันหะเมนังปรักกเมนะถ้าจะทำพึงทำกรรมนั้นจริงๆพึงบักบั่นทำกรรมนั้นให้แน่วแน่จริงๆเรียกว่าเป็นจริงกายจริงวาจานั่นก็คือพูดจริงนะพูดไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานพูดให้สมานสามัคคีพูดด้วยมีเมตตาจิตเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ฝังจิตซึ้งใจนั้นโยมญาติทั้งหลายความจริงโดยเฉพาะจริงวาจานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมในหมู่คณะจะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยการพูดแต่คำจริง
มีวาจาที่จริงส่วนคำว่าจริงใจนั้นน่ะญาติโยมคือใจตรงกับกายวาจาไม่ใช่ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดที่จะอย่างถึงได้ดังคำที่พูดกันว่าหน้าเนื้อใจเสือปากประสัยน้ำใจเชือดคอหรือมือถือสากปากถือศีลเป็นคนที่มีปากกับใจตรงกันหรือใจตรงกับคำพูดไม่อำความหทัยสะสถิตสีวาจาวาจาเช่นน้ำใจดังนี้บุคคลเช่นนี้เรียกว่าคนที่มีสัตว์มีคำสัตว์ก็คือย่อมมีลักษณะที่พิเศษเป็นที่สังเกตอยู่3ประการก็คือว่าเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมในหน้าที่ประพฤติเป็นธรรมในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตนไม่จงใจทำหน้าที่ให้ผิดประการต่อมาคือเป็นผู้ซื่อตรงต่อมิตรเมื่อได้ผูกไมตรีสนิทกับผู้ใดย่อมไม่คิดร้ายต่อผู้นั้นต่อมาก็คือมีความสวามิภักดิ์คือรักในเจ้าของตนนะเมื่อยกผู้ใดเป็นเจ้าเป็นหัวหน้ามีความปรารถนาดีซื่อสัตย์ไม่คิดทรยศต่อผู้นั้นนะชั้นที่สุดแม้ชีวิตก็อาจที่จะสละแทนได้นี่คือคนที่มีสัจจะนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าเราอยากจะมีเกียรติในสังคมเราจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัจจะมีความจริงใจต่อบุคคลอื่นโดยเฉพาะความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันนั้นเนี่ยอาศัยสัจจะนี่แหละที่สามารถที่จะทำให้เรานั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันได้ประการต่อมาคือความกตัญญูนะเมื่อสามัคคีและสัจจะแล้วเนี่ยถ้ายังขาดความกตัญญูก็ยังบกพร่องไม่สมบูรณ์นะโยมนะกตัญญูคู่กับกตเวทีกตัญญูแปลว่ารู้คุณท่านกตเวทีแปลว่าประกาศคุณท่านหรือสนองคุณท่านกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของบุคคลศักดิ์ศรีของบุคคลย่นลงในคุณธรรมก็คือความกตัญญูกตเวทีบุคคลใดมันอยู่ในความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมมีศักดิ์มีศรีสมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูกตเวทีก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ไร้ศรีเป็นคนเอาดีไม่ได้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าคนอกตัญญูคนอกตัญญูถึงมีชีวิตเป็นอยู่ได้ก็ไร้เกียรติเป็นที่ติฉินนินทาของคนดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องคนอกตัญญูเอาไว้มากดังเช่นว่าจะมอบทรัพย์ให้ทั้งแผ่นดินก็จะทำให้คนอกตัญญูผู้คอยเสหาแต่ความผิดของบุคคลอื่นเป็นนิดให้อิ่มใจหายจากความอกตัญญูไม่ได้เลยถึงแม้ว่าแผ่นดินจะเป็นถิ่นไร้มนุษย์มีแต่คนอกตัญญูเท่านั้นอาศัยอยู่ก็อย่าได้คบหาสมาคมเลยพระองค์ทรงเปรียบเทียบอีกว่าหากว่าขอนไม้กับคนอกตัญญูลอยน้ำมาให้เก็บรักษาขอนไม้อย่าใส่ใจถึงคนอกตัญญูเพราะคนอกตัญญูมักประทุษร้ายในภายหลังส่วนขอนไม้ได้ประโยชน์โดยส่วนเดียวดังนี้นั้นโยมญาติทั้งหลายสามัคคีสัจจะกตัญญูธรรมะรวมทั้งศีลเป็น4ประการถ้าจะเปรียบด้วยบ้านเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยศีลเปรียบเหมือนพื้นดินที่มีโฉนดเป็นสมบัติของตนสามัคคีเปรียบเสมือนหลังคาฝาประตูหน้าต่างสัจจะเปรียบเสมือนพื้นกตัญญูเปรียบเสมือนเสาเมื่อไม่มีพื้นดินก็ปลูกบ้านสร้างเรือนไม่ได้เรือนไม่มีหลังคาฝาประตูหน้าต่างก็อยู่อาศัยไม่ได้ไม่มีพื้นก็หาที่นั่งที่นอนไม่ได้ยิ่งถ้าไม่มีเสาแล้วเนี่ยจะสำเร็จเป็นบ้านเรือนไม่ได้เลยผู้หวังความสุขหวังความเจริญแก่ตนนั้นน่ะญาติโยมจนถึงประเทศชาติศาสนาจึงรวมจึงควรที่จะบำเพ็ญศีลสามัคคีสัจจะและกตัญญูไว้เป็นเรือนใจจะได้มีที่พึ่งที่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เหมือนบุคคลมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของกายอย่างเรียบร้อยและก็มั่นคงถาวรเป็นที่อาศัยหลบฝนหลบแดดหลบหนาวแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงฉะนั้นสมด้วยพระพุทธภาษิตประพันธ์สรรเสริญเอาไว้ว่าสุขขังยาวะชราศีลังศีลให้ความสุขตราบเท่าชราสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขสัจเจนะกิตติงโปโปติคนจะได้ชื่อเสียงก็เพราะสัจจะความจริงนิมิตตังสาธุรูปานังก
ตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีนั้นการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมตามกำลังความสามารถนั้นกล่าวสั้นๆก็คือคนมีธรรมะคนมีธรรมะก็คือคนที่มีใจเป็นธรรมมีใจประกอบด้วยคุณธรรมหรือมีมโนธรรมจนเป็นคุณสมบัติประจำใจเช่นความสามัคคีความมีสัจจะความเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีความเป็นคนที่มีเมตตาในพระพุทธศาสนาจึงยกย่องว่าเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตคนพูดถึงธรรมะว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนึกถึงมีธรรมะเป็นเครื่องปรุงใจให้ดีขึ้นประณีตขึ้นและสูงขึ้นย่อมจะได้รับความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโทษเวรภัยในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อและจัดว่าเป็นคนดีคนดีนั้นในโลกต้องการทั้งระดับผู้นำระดับผู้ตามเมื่อผู้นำดีผู้ตามก็พลอยดีไปด้วยคนดีมีอยู่ที่ไหนที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่และสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็พลอยดีไปด้วยธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมให้เป็นปกติซึ่งธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมได้รับผลเป็นความสุขเรียกว่าธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีความเป็นผู้มีสัจจะความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีธรรมะนะโดยเฉพาะความกตัญญูกตเวทีเราประพฤติปฏิบัติได้ผลย่อมประจักษ์และผลก็ปรากฏแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเองและธรรมะอีกบทหนึ่งที่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนถ้าเราเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ควบคู่กับจรณะความประพฤติเชื่อว่าเราจะเป็นผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองรักษาเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่บัณฑิตยกย่องสรรเสริญนะกล่าวสั้นๆก็คือเป็นคนดีไม่มีผิดไม่มีอะไรพิรุษไม่ว่าทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจหมายความว่าข้างในก็ดีข้างนอกก็ชอบประกอบด้วยดีทั้ง3ก็คือรู้ดีสามารถดีแล้วก็ประพฤติดีคำว่ารู้ดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายรู้ดีแล้วต้องทำดีรู้ชั่วแล้วต้องละชั่วไม่ใช่วิชากับจรณะมันสวนทางกันคำว่าสามารถดีคือรู้จักนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตการปกครองและการปฏิบัติหน้าที่อันที่จริงมนุษย์หญิงชายนับแต่เกิดมาย่อมมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นโบราณกชนจึงกล่าวสอนก่อนที่จะคบกันในฐานะต่างๆว่าให้ดูที่หน้าดูทั้งหน้านอกดูทั้งหน้าในดูทั้งหน้าที่เพราะหน้าเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ถึงความดีและก็ความเสียหรือเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราเป็นบุคคลอย่างไรหรือคนนั้นๆเป็นคนอย่างไรหน้านอกจะชี้บอกถึงความงามความสะอาดความสกปรกหน้าในคือจิตใจจะชี้ให้เห็นถึงความดีความเสียหน้าที่คือการปฏิบัติงานจะเป็นหลักฐานแห่งความสามารถส่วนคำว่าประพฤติดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมอันบัณฑิตนิยมยกย่องเป็นไปตามคันลองสอดคล้องกับศีลธรรมคุณข้อนี้มีความสำคัญมากหากบุคคลประพฤติไม่ดีแล้วดีทั้งสองอย่างข้างต้นก็จะหมดสิ้นไปด้วยความประพฤติดีจึงจัดว่าเป็นยอดของดีทั้งหลายนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนดี

ดำริโจมที่เรียกว่าคนสิ้นคิดคนที่มีความดำริริเริ่มนั้นในญาติโยมชื่อว่าเป็นคนที่มีภาวะสร้างสรรค์เป็นผู้มั่นอยู่ในลักษณะ3ประการความคิดที่จะพรากตนออกจากกามความคิดที่ไม่มีความเครียดแค้นจริงจังและความคิดที่ไม่เบียดเบียนใครอันนี้คือสัมมาสังกัปปะต่อมาสัมมาวาจาหมายถึงเจรจาชอบสัมมากัมมันตะหมายถึงทำการงานชอบสัมมาอาชีวะหมายถึงการทำมาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมาวาจาหมายถึงความเป็นผู้ภาคเพียรที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเพราะการดำเนินชีวิตจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีความเพียรพยายามนะเรียกว่าความพยายามจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาชีวิตแม้พระพุทธภาษิตก็มีตรัสสอนไว้อย่างชัดเจนว่าวายะเมเถวะปุริโสแปลความว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปความพยายามมีที่ไหนความสำเร็จมีในที่นั่นแต่ความพยายามนั้นจะต้องถูกแล้วก็ต้องจริงประการต่อมาคือสัมมาสติคือความระลึกได้นึกขึ้นได้ตรงกันข้ามกับความลืมอันมนุษย์เรานั้นแม้จะมีวิชาความรู้ดีมีความสามารถสูงมีความคิดเฉียบแหลมและมีความขยันหมั่นเพียรมากก็ตามแต่ก็ยังจะต้องประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมก็คือสติเพราะถ้าขาดสติเสียแล้วงานทั้งปวงก็ย่อมเสียหายได้และอีกข้อหนึ่งนั้นในญาติโยมสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตความจริงสิ่งสำคัญสุดของเหล่ามนุษย์ที่อุบัติมาก็คือกายกับจิตหรือรูปกับนามนั่นเองนั้นพึงมีสมาธิในการดำรงตนเพื่อให้ธรรมะได้คุ้มครองรักษาตนให้อยู่รอดปลอดภัยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาภัยจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับมีค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ
4: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: 5นาฬิกา42นาทีนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องหัวหน้าวิทยุการบรรจงเบื้องแง่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาเพียงแหลกแหกมานะครับในรายการครับสงสารหญิงใหม่นะครับหมอบให้สำหรับพี่น้องสู่ผู้สู่คนนะครับสาวๆสายแรกแหกมาในรายการสบายดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับพ่อสมใจ
1: ครับฝนตกบ่อดังหวีลำทางบ้านพ่อครับ
0: ตกเมื่อคืนแต่บ่มีน้ำครับพ
1: ่อคือกันตัว
0: ครับผม
1: ตกยุทธวานน้ำบ่หลายตกพ่อดินซุ่มเนี่ยพ่ออยากเกิดดีๆเนี่ย
0: ครับผม
1: ครับครับผมก็ว่านปืนไปละประมาณ8ไร่ยังอยู่อีกมี10ไร่บ่อนเนี่ยฟัน
0: ครับให้กำลังใจครับพ่อยังบ่สะสมสิครับผม
1: ครับให้กำลังใจพ่อค่ําอยู่
0: ครับผมครับ
1: ครับขอเพลงเด้อวันนี้เด้อ
0: เพลงหยัง
1: เอาเพลงอ่ะหนุ่มเรือนแพของเก่าเสียงทอง
0: อ้าวครับเก่าเสียงทองครับหนุ่มเรือนแพเนาะครับเนาะ
1: หนุ่มเรือนแพครับ
0: ครับผมโอเคครับ
1: ครับมอบให้ทุกเจนทุกสายเด้อพ่อค่ําเด้อ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณในหลายครับนี่คือพอสมใจขอทักทายนะครับทั้งเฟซจักหน่อยนะครับแม่บรรเทาสำร่านใจสบายดีพอคำตอนเสาร์ขอฟังเพลงครวญของท่านนินอินทราเทพแน่ว่าสันเนาะครับเนาะมีไผอีกเนี่ยเนาะแม่บุญเรียนที่หลักแล้วขอฟังเพลงนิราศเวียงพิงนะครับของทุ่นท้องใจนะครับมีไผอีกนะครับเบิ่งก่อนเนาะครับทักทายเพิ่นก่อนเดี๋ยวจิบอเดี๋ยวจิว่าสุดที่ยันท้องข้ามนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับฝนปล่อยปล่อยนะครับท้องปูนคงสืบชาตินะครับขอฟังเพลงนะครับถึงไม่บอกก็รู้สันนะครับพระรุ่งคติยะอังกูรกุลนะครับอันนี้ก็ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับนี่คือส่วนที่ทั้งเฟซทั้งไลน์นะครับแล้วอีกสายครับสบายดีครับผม
2: สบายดีค่ะพ่อค่ำ
0: สบายดีครับแม่บุญเลี้ยงครับผม
2: ฝนตกเป็นตานอนดีบ่เมื่อคืนแ
0: หมนอนหลับดีครับเพราะว่าบ่ฮ้อนนะครับฝนตกทั้งคืน
2: โอ้ยอยู่นี่ที่นี่กะลิ้นตะมะวันนี่พ่อค่ำล
0: ิ้
2: นกะลิ้นลิ้นแห้งแน่ค่อยแน่ระเบิดเมื่อรถ
0: ครับผม
2: วันนี้เมื่อคืนเนี่ยก็เบิดขึ้น
0: ครับ
2: ยังย่านบ่เศร้าย่านตกลิ้นนอนยังเศร้าสิไปวัดบ่ได้นะ
0: ครับผมอ้าวห่วงน้ำบุญดีแล้วครับห่วงน้ำบุญน้ำศีลน้ำทานนะครับเพราะบุญเท่านั้นสิอยู่กับตัว
2: ครับบ่แม่นหยังดอกพ่อค่ำเฮาเคยไปแล้วเนาะกันบ่ไปก็บ่มีคนไปแต่งผ้าเขาให้ผ้าเพิ่นซั่น
0: ครับดีแล้วครับ
2: บัดนี้ก็แม่อาจารย์เพิ่นก็กลับบ้านก็ไปผู้เดียวนำนะกันบ่ไปบ่มีคนไป
0: ครับผมอนุโมทนาสาธุนำครับผม
2: อันเพียงขอไปมอบให้อันผู้สูงไว้ทุกคนเด้อพ่อค่ำให้ยายน้องนำโมนำ
0: ครับผม
2: ให้สาวกระสังให้น้องลำดวนให้น้องท้องผู้เอิ้นท้องผู้คนสวย
0: ครับผม
2: น้องบรรเทา
0: ครับ
2: กับพิเศษไอ้ช่างเต้รูปรอกับพ่อค่ำนำเด้อ
0: ขอบคุณหลายครับผม
2: อันผู้สูงไว้นี่มีฉันได้อายุหลายกว่าหมู่นี่พ่อค่ำ
0: อืมดีแล้วครับผมดีแล้วครับผม
2: จ้า
0: ครับ
2: ก็บ่มีหยังดอกเป็นกำลังใจให้เด้อ
0: ขอบคุณหลายครับผม
2: จ้าสุขภาพแข็งแรงพ่อค่ำแข็งแรงอยู่แล้วล่ะ
0: ขอบคุณหลายครับที่ให้กำลังใจครับก็จะพยายามเฮ็ด
2: พ่อกินกาแฟดำสิ
0: ครับผม
2: โอ้กาแฟดำกับไข่ต้ม
0: ครับ
2: แต่พ่อเพิ่นแข็งแรงแล้วเนาะ
0: ขอบคุณหลายครับผม
2: จ้าบ่มีหยังดอกพ่อค่ำแค่นี้ล่ะเปลี่ยนตัว
0: ครับครับผม
2: ไปวัดคือกันนั่นล่ะ
0: ครับขออนุโมทนาครับผม
2: จ้าสาธุคือกันล่ะพ่อค่ำแค่นี้ล่ะสวัสดีค่ะ
0: สบายดีครับสาวกระสังนะครับขอมานะครับเขาของพ่อนะครับในช่วงนี้นะครับหัวหน้าบริการบรรจงจัดให้นะครับผ่านรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุมวลครับ

และนิกานะครับก็54นาทีกับเวลาที่อยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่มอบความสุขให้กับพี่กับน้องนะครับผ่านรายการโดยเสียงเพลงที่เป็นกำลังใจไปสู่ทุกๆท่านนะครับน้ำสับสอกจังสีนะครับเนาะเศร้ามื้อนี้ก็ให้ระมัดระวังกันจักหน่อยที่ระมัดระวังกันจักหน่อยคือมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่1นะครับของเดือนกันยายนพุทธศักราช2569เนาะครับเนาะเมียนจังไดก็ประหยัดประหยัดกันเอาไว้ด้วยครับอย่าฝันดีแต่ฝันดีก็จะจิตตีเป็นเลขเป็นอย่างเนาะครับเนาะเอาก็ขอให้มีความสุขกันนะครับกับการฝันดีเนาะครับขอทักทายนะครับบุญเหลือใจร่ำนะครับก็ขอฟังเพลงมานะครับเทพธิดาลงฟ้านะครับขอทักทายนะครับตำรวจอุตตปานะครับสบายดีตอนเช้าครับสบายดีครับขอให้สบายดีกันสู่ผู้สู่คนเด้อนะครับในช่วงเช้าจังสีเนาะครับท้ายของรายการนะครับเพลงก็จดเอาไว้แล้วครับแต่ว่าจะได้ซ้ำใดนะครับในช่วงนี้ก็ต้องให้หัวหน้าวิทยุการบรรจงจัดให้นะครับกับพี่กับน้องที่ขอมาแม่บรรเทาก็ทักทายมานะครับว่าอยากฟังเพลงอยู่อยากขออยู่แต่ว่าเพิ่นขอมาหลายแล้วขอมาหลายจังได๋ถ้าบ่ได้นะครับในอังคารนี้เดี๋ยวก็ทยอยกันไปเนาะครับเนาะในรายการอื่นๆที่ผู้ขาจัดและผู้ขาก็จินํามาเปิดให้ครับทิมท้ายโดยบทเพลงครับจบบ่จบจังได๋นะครับผู้ขาขอให้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับที่ตื่นขึ้นมาถ้าไปวัดไปว่าก็ขอให้ได้บุญกุศลที่เดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ปลอดภัยปลอดภัยล่ะกันสุภุสุคนนะครับผู้ขาที่ท่านบุกพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งหัวหน้าวิทยุการบรรจงให้พี่น้องสบายกันครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มอย่างเท่าเทียมกัน
7: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังปิดเรียนชั่วคราวและสอนผ่านระบบออนไลน์มาเกือบครึ่งเดือนจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าวันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนตนซึ่งติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงสนามบินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
8: นายสิริพงษ์อันทรสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด4จึงให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสะทิงพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาท ที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2571นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีลดลงร้อยละ75ว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไม่ได้หมายความว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยลดลงร้อยละ75โดยช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี561บริษัททั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการพร้อมนำฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโฟบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภารกิจหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3ส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ครบทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สถอบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลทําหน้าที่ดําเนินการนะคะชั้นเทคนิคอยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวิริยุทธ์การบรรจงที่จะมาช่วยดูแลในด้านเทคนิคให้กับเรานะคะได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเรานะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวันอังคารที่1 กันยายนตักราช2569นะคะแรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะก่อนที่เราจะมาติดตามในเรื่องของทั้งพยากรณ์อากาศนะคะข่าวสงกรานต์และข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวขอทักทายประการก่อนกันแล้วกันนะคะในภาพรวมเนาะไม่แน่ใจว่าใครเข้ามาแล้วนะคะแต่พอจบรายการดิฉันก็ไปอ่านข้อความประการทุกท่านเลยรวมทั้งการกดไลค์กดความรู้สึกต่างๆต้องขอบพระคุณที่ยังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีทั้งคุณเหมือนจันทร์ปริธารัมที่เข้ามาทักทายกันเป็นประจำการรายการบอกกล่าวเราแจ้งนะคะคุณบรรเทาสำรันใจนะคะคุณเดชสวนสารนะพระสำเนียนชัยชุมหมายสุขนะคะลุงอเนกพริไทยก็มานะคะคุณท้าปะปูชะกังซึ่งเมื่อวานนี้เนาะต้องดีใจกับพี่น้องเราด้วยนะคะฝนตกทั่วจังหวัดบุรีรัมย์เลยไหมนะคะเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยในเมืองก็ตกอยู่พอสมควรเลยนะคะอาจจะไม่ได้ว่าโอ้รุนแรงอะไรมากมายแต่ก็มันก็ทำให้บริเวณนะคะที่เราอยู่มันชุ่มฉ่ำเนาะมันมีความรู้สึกว่าเออมันเย็นสบายดีนะหลังจากที่เราก็อยู่กับอากาศร้อนมาแล้วก็เขาเรียกว่าพืชพันธุ์ของพี่น้องเกษตรกรของเราก็บอกว่ายืนต้นตายแล้วโดยเฉพาะข้าวที่ปลูกเนาะก็ถือว่าก็พอได้น้ำก็แล้วกันนะคะในช่วงเมื่อคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่องกับวันนี้ด้วยหรือเปล่าจะต้องรอดูนะว่าจะมีฝนตกอีกไหมแต่ว่าจริงๆเราพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกอยู่นะอาจจะมาติดตามกันในช่วงต่อไปแต่ทักทายประกาศกันก่อนกันแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีคนทักทายกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็จะบอกพื้นที่ว่ามีฝนตกนะแล้วก็มีคุณเด่นพาทีด้วยนะคะคุณสากลเจียวรำนะคะมีอบต.คาวีนะคะมีคุณนักดากรจินรามแม่บุเรียนที่รักก็มาเช่นเคยนะคุณยุงขอไปค่ะคุณยิงยุงประโคนนะคะกำนันณรงค์ผลเจริญก็เช่นเดียวกันนี่บอกว่าอยู่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังนะคะคุณสุเทียนทองคำนะคะอยู่ที่สะเดานะคะนางรองบุรีรัมย์นี่เองเนาะคุณเหมือนสุกล้อมนะคะคุณลำดวนอุตปานนะคุณสุรินนะคะแล้วก็คุณสุทิสาฤกษ์สกุลเรืองนะคุณวรรณเจียวรำนะคะแล้วก็มีใครบ้างเอ่ยคุณกิตติสาวงคำนะคะคุณอารยาบุญรอดรำนะขอบพระคุณคุณอิวทิศรำด้วยคุณกันดาคามวาสีเนาะนะคะถ้าเอ่ยนามเลยนามสกุลอะไรผิดต้องขออภัยนะคุณสมบูรณ์ลาสอนนะคุณเกียรติโรปริรัมเนี่ยคุณสุรจักรสุริยาผู้ใหญ่ไวๆนะทักทายกันเข้ามานะคะประมาณนี้นะสำหรับข้อความเมื่อวานนี้นะสำหรับวันนี้ไม่แน่ใจว่าใครเข้ามาแล้วบ้างก็ทักทายในภาพรวมกันแล้วกันนะทักทายกันพอได้ชื่นใจกันแล้วนะคะเอามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนเนาะในช่วงนี้นะคะก็ยังมีฝนฟ้าตกมาบ้างนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงก็ปล่อยๆก็ยังดีเนาะทำให้พืชพันธุ์ทางทหารของเรานั้นจะได้รับน้ำฝนกันบ้างนะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศภาคออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬนะคะหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ศรีสะเกษจังหวัดนครศรีมาด้วยค่ะโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแล้วก็อยู่ที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 31
21องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนองนะคะมีฝน 33% ของพื้นที่ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลกันนะคะเพราะว่าไปลงพื้นที่กันมานะคะเป็นครม.สัญจรที่สงขลานะคะแล้วมีจังหวัดก็เคียงด้วยที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นไปลงพื้นที่กันเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันค่ะพอลงพื้นที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยมีการลงนามเซ็นสัญญา2โครงการขนาดใหญ่เลยนะคะของกรมทางหลวงชนบทค่ะเป็นการเดินหน้าสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงแล้วก็มีในเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่31สิงหาคม2569นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะร่วมด้วยกับนายสเตเฟนเอ็นนะคะณเดกาว่านะคะท่านเป็นว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมานะคะหรือว่า World Bank แล้วก็ผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามนะคะสัญญาจ้างก่อสร้างค่ะเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเกาะอาตมบนเกาะใหญ่นะอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาค่ะถึงตำบลจองถนนนะคะอำเภอเขาชัยเศษเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็มีที่โครงแล้วก็เป็นโครงการเรียกว่าก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะตำบลเกาะกลางนะคะถึงเกาะลันตาน้อยนะคะตำบลเกาะลันตาถึงตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวนะคะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะโดยมีนายพิชิตหุ่นสิริค่ะอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะเป็นผู้แทนกิจกรรมนะกิจการร่วม CMC นะคะผู้แทนบริษัทสัญชาติมาเลเซียนะคะร่วมลงทุนในสัญญาจ้างนะคะแล้วก็ที่ห้องแกรมบอลรูมโรงแรมบุรีสีภูนะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องของภารกิจสำคัญนะทั่วประเทศนะคะอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยอย่างรูปธรรมนะคะซึ่งก็สำหรับในพื้นที่ของภาคใต้วันนี้เขาบอกว่าจะมีการจัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะแล้วก็โครงการก่อสร้างเรียกว่าสะพานเชื่อมเกาะลันตาเขาบอกว่าคาดไว้นะว่าในเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันจะแล้วเสร็จในปี2572นะคะแล้วก็จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่สามารถส่งต่อคุณภาพชีวิตที่มันดีนะคะจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างภาคภูมิใจต่อไปนะมาดูทางด้านของท่านพิชิตหุ่นสิริกันบ้างที่ท่านเป็นอธิบดีกรมทางหลวงจนบทนี้ท่านก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่าจะมาติดครม.เนาะก็มีการอนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยใช้แหล่งเงินกู้ต่างประเทศจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะในเขาว่ามีโดยมีสัดส่วนอยู่ที่70-30นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็นเงินกู้จากธนาคารโลกร้อยละ70นะคะแล้วก็เงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30ค่ะเพื่อเรียกว่าดำเนินโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะคะถึงตำบลจองถนนนะคะอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะตำบลเกาะกลางนะคะถึงเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งแต่ละโครงการน่ะเขาบอกว่ามีระยะเวลาดำเนินการน่ะ1,080วันนะคะนับตั้งแต่วันแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานนะคะเขาบอกว่าสำหรับโครงการนะสร้างเรียกว่าก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาจนถึงตำบลจองถนนนะคะอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจะช่วยนะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มันเกิดความสมบูรณ์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการเดินทางนะคะเชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลานะคะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าช่วยลดระยะการเดินทางเนาะประมาณ80กิโลเมตรหรือว่าลดระยะเวลาในการที่จะเดินทางราวๆก็2ชั่วโมงนะคะให้เหลือเพียง10นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งสะพานดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรนะคะความเขาเรียกว่ากว้างช่องจราจรละ4เมตรนะคะแล้วก็ไหลทางกว้างด้านละ 2.5 เมตรค่ะสำหรับรูปแบบโครงสร้างสะพานเขาบอกว่า
มันจะประกอบไปด้วยส่วนของสะพานช่วงหลักนะคะที่มีความยาวช่วงสะพานยาวเป็นพิเศษนะคะช่วงเรียกว่ายาวที่สุดเนี่ย140เมตรนะคะโดยรูปแบบสะพานช่วงหลักเนี่ยเขาบอกว่าที่มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะช่องลอดของกรมเจ้าท่าก็คือสะพานแบบคานขึงค่ะแล้วก็ส่วนของสะพานช่วงต่อเชื่อมเนี่ยทั้งสองข้างของสะพานช่วงหลักนะคะจะมีรูปแบบเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องนะคะช่วงความยาวสะพานประมาณ40เมตรค่ะรวมระยะทางราวๆก็7กิโลเมตรนะคะเขาบอกว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมแล้วเนี่ยก็คือ 4,604 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของโครงสร้างเสาสะพานหลักเขาได้มีการออกแบบราวสะพานให้มีความสวยงามนะคะโดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราของท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะทำให้สะพานแห่งเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กเลยนะเพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวได้ทางหนึ่งด้วยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะในเรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะทางกรมทางหลวงชนบทและธนาคารโลกเนี่ยยังได้ให้ความสำคัญค่ะในเรื่องของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและผลกระทบโดยรอบนะบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะคู่กับการอนุรักษ์โลมาอิระวดีนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณทะเลสาบสงขลานะคะในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนี่ยเขาบอกว่าจะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรนะคะมีความกว้างของโครงสร้างสะพาน 13.50 เมตรนะคะซึ่งโครงสร้างสะพานหลักเนี่ยออกแบบเป็นสะพานแบบคานขึงนะคะมีช่วงความยาวที่ยาวที่สุดก็200เมตรค่ะส่วนโครงสร้างสะพานรองนะคะออกแบบเป็นสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องนะคะก่อสร้างโดยวิธีคานยืนสมดุลรวมระยะทางทั้งสิ้นนะคะ 2.24 กิโลเมตรค่ะก็จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมก็ 1,781 ล้านบาทในปัจจุบันค่ะพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องใช้แพเขาเรียกว่าแพขนานยนต์ข้ามไปยังเกาะลันตาน้อยของนุ่งฟางก่อนเดินทางผ่านเรียกว่าสะพานสิริลันตาเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่นะซึ่งเขาเรียกว่าแพขนานยนต์เนี่ยไม่เพียงพอนะต่อปริมาณการเดินทางส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะเขาต้องใช้เวลานานเลยค่ะในการที่จะรอข้ามฟากนะคะนานที่สุดเลยเขาบอกว่าราวๆ 2-3 ชั่วโมงเลยนะคะเมื่อสะพานก่อสร้างเนี่ยแล้วเสร็จนะก็จะช่วยในเรื่องการลดระยะ

ด้านในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะนี่เป็นข่าวแรกที่นำมาฝากกันเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวนี้กันแล้วกันค่ะเป็นข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงประกอกู้เงิน 400 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภานะเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนก็ยืนยันเลยว่ามันไม่ได้กระทบในเรื่องของกรอบวินัยการคลังนะคะแล้วก็จะกลั่นกรองทุกโครงการค่ะให้คุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสนะขณะที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยร่วมไปกันอย่างกว้างขวางเลยค่ะซึ่งในเรื่องของการประชุมวุฒิสภาวันที่31สิงหาคม2559ทางด้านของพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่นะเป็นประธานการประชุมซึ่งท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ชี้แจงเลยค่ะในเรื่องเหตุผลและความจำเป็นนะคะในเรื่องการตราพระราชกำหนดให้อำนาจทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขากู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่ะจากสกัดวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทนะเขาระบุเลยว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยมันส่งผลกระทบเนาะต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกนะคะขณะที่ไทยก็เพิ่งผ่านน้ำมันจากตะวันออกกลางราวๆร้อยละ50เลยนะคะเพราะมันก็ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งค่าครองชีพเพิ่มขึ้นแล้วก็กระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนด้วยดังนั้นเนี่ยท่านนายกเองก็เลยระบุเลยว่างบประมาณและเครื่องมือของกระทรวงการคลังเนี่ยทางการคลังเนี่ยที่มีอยู่นะมันไม่ได้เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นในเรื่องการออกพรกเนี่ยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะคะในเรื่องการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันเลยว่าการกู้เงินเนี่ยยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนะคะโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจะไม่ได้เกินกรอบ170นะและทุกโครงการเนี่ยมันต้องผ่านการกันกองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนี่ค่ะจากนั้นเนี่ยทางสมาชิกวุฒิสภาก็ทยอยค่ะอภิปรายทั้งฝ่ายเห็นด้วยเห็นชอบไม่เห็นชอบนะคะมาดูที่ฝ่ายเห็นชอบกันก่อนค่ะว่าเขามองว่าอย่างนี้ค่ะในเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วเรื่องของผลกระทบต่อค่าของชีพน่ะเป็นสถานการณ์ที่มันสำคัญและเร่งด่วนค่ะมันจำเป็นเลยที่ต้องใช้อำนาจของพรก.เพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินและดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้ทันการค่ะพร้อมเสนอนะว่าให้มีการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันการทุจริตและก็ใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเลยว่าประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินถึงขั้นที่ต้องอำนาจอาจต้องใช้อำนาจของพรก.นะคะแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปหรือว่าสมาร์ทกริดเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวที่ควรเสนอเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อให้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามกติกาของรัฐสภานะคะพร้อมวิจารณ์รายละเอียดแนบท้ายพรก.ว่าขาดเป้าหมายเชิงตัวเลขที่ชัดเจนนะทำให้การขอวงเงิน 400 ล้านบาทเนี่ยมันเปรียบเสมือนการขอเช็คเปล่าคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อวิธีการเงินนะของการคลังของประเทศในระยะยาวได้นะฮะเอามาจำกันต่อกับท่านประธานวุฒิสภากันบ้างค่ะท่านมีการออกถ้อยแถลง2ภาษานะคะปฏิเสธก็ข่าวหาของท่านคุณเซนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านมงคลสุรสัจจะนะท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยท่านออกถ้อยแถลงทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายฮุนเซนค่ะประธานวุฒิสภากัมพูชาเนี่ยก็บอกว่าได้มีการกล่าวพาดพิงประเทศไทยในระหว่างการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศครั้งที่2ณที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่27-28สิงหาคม2559นะระบุเลยว่าการเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่บริบทใหม่จำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะความอดทนอดกลั้นและก็ความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายนะคะพร้อมเรียกร้องกัมพูชาทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจนะคะรวมถึงการจัดการกับความท้าทายร่วมกันเช่นปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแล้วก็เรื่องการขับเคลื่อนเนาะความสัมพันธ์ให้มันรุดหน้าต่อไปซึ่งในท่าแถลงนะบอกว่าในนามของประธานวุฒิสภาขอชี้แจงเลยนะว่าวุฒิสภาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนกัมพูชาค่ะโดยได้มีนะคะรายงานผลการศึกษาแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภานะคะก็นำเสนอต่อรัฐบาลเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569ค่ะพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศของวุฒิสภานะคะเพื่อทำหน้าที่ติดตามประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยขอกล่าวถ้อยแถลงเพื่อปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะต่อข้อกล่าวหาที่ไร้ซึ่งมูลความจริงนะคะโดยประธานวุฒิสภา

ัมพูชาเนี่ยเขาที่ได้กล่าวถ้อยแถลงนะเมื่อวันที่27สิงหาคม2569ในที่ประชุมผู้นำรัฐสภาระหว่างประเทศครั้งที่2นะที่กรุงพนมเปญนับเป็นการเรียกว่าย้อนแย้งอย่างยิ่งเลยที่ประเทศซึ่งเป็นผู้เปิดฉากโจมตีผู้อื่นก่อนเนี่ยกลับมาเรียกร้องเรื่องการเคารพอธิปไตยเหนือดินแดนแล้วก็การระงับข้อพิพาทอย่างสันตินะคะความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยพึงประสงค์ค่ะในข้อเท็จจริงนั้นไทยได้ใช้สิทธิ์อันชอบธรรมในการป้องกันตนเองแล้วก็ยังคงยึดมั่นอย่างเร่งครัดต่อแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ทับ2568นะคะเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ค่ะซึ่งนำไปสู่การหยุดยิงนะคะที่ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันนะคะกัมพูชาเขาได้ใช้เวทีระหว่างประเทศอีกครั้งค่ะเพื่อเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะคะและข้อเท็จข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงใช้กลยุทธ์ในการที่จะนำเสนอตนเองในฐานะเหยื่อนะคะซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการบั่นทอนค่ะการสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อมั่นระหว่างกันแล้วก็ไม่ส่งเสริมเลยบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีระหว่างสองประเทศคนฟังตามที่ได้ระบุไว้ในแถลงการร่วมนะคะที่เรียกว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาในส่วนของประเทศไทยนะคะก็ได้มีการปฏิบัติตามแถลงการร่วมนี้อย่างเคร่งครัดนะซึ่งระบุให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาว่ายังคงการจัดวางกำลังทหารไว้ณตำแหน่งปัจจุบันโดยไม่มีการเคลื่อนกำลังเพิ่มเติมนะคะในระหว่างที่รอกระบวนการปักปันเขตแดนอีกครั้งค่ะเรียกร้องเลยนะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยละเว้นการกระทำที่เป็นการยั่วยุหรือเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อลดความตึงเครียดค่ะประเทศไทยนะยังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นชอบร่วมกันให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่มีอยู่แล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศนะคะความขัดแย้งระหว่างสองประเทศไม่ควรถูกยกระดับให้เป็นเรื่องระหว่างประเทศค่ะหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ควรบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะการเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่บริบทใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะความอดทนอดกลั้นแล้วก็ความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายประเทศไทยขอเรียกร้องเลยค่ะให้ทางกัมพูชานะทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจนะคะรวมถึงการจัดการกับความท้าทายร่วมกันอย่างเช่นปัญหาการหลอกลวงออนไลน์แล้วก็การเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะเพื่อส่งเสริมบรรยากาศและการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้รุ่นหน้าต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยว่าคนที่ทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะต้องรับผิดตามกฎหมายค่ะไม่มีข้อยกเว้นนะคะซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกเลยนะได้มีการให้สัมภาษณ์และภายหลังค่ะเสนอพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นะกรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทนะคะให้ต่างวุฒิสภาพิจารณาโดยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตการโกงข้อสอบราชการท้องถิ่นนะคุณผู้ฟังนะก็กรณีการเอาผิดนะกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามี146 คนค่ะก็ชิงลาออกก่อนคำสั่งถอดถอนถือว่ายังมีความผิดอยู่หรือไม่นะคะว่าตามกฎหมายเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นก็จะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะกฎหมายมีหลักการอยู่ในตัวแล้วค่ะส่วนรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5,925 รายนะท่านนายกก็บอกว่าได้ทราบข่าวว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่ากสท.เนี่ยได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วนะคะเพราะเรื่องนี้มีกฎมีระเบียบของตัวมันเองอยู่แล้วค่ะเมื่อถามถึงเรื่องของการยุบนะคะกสท.เป็นอย่างไรบ้างนั้นท่านนายกก็ตอบกลับมาเลยว่าสามารถยุบกสท.ได้ด้วยหรือนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าพ.ร.บ.ท้องถิ่นหรือไม่พร้อมบอกว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมายค่ะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำให้ถูกใจได้ต้องเอาถูกต้องเป็นหลักนะคะเมื่อถามว่าทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ระบุว่าเรื่องกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมปฏิบัติการด้วยการท่านทินเลยบอกว่านี่ส่วนเรื่องทางคดีทางปปช.เนี่ยเขาจะเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลักอยู่แล้ว
ค่ะแล้วก็การที่ทางปปช.ได้ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายเนี่ยซึ่งทางตำรวจก็ทำนะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทำแล้วก็ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ได้ติดตามเส้นทางการเงินด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.เนี่ยก็ได้มีการติดตามการกระทำความผิดในส่วนของข้าราชการก็ทำอยู่แล้วก็แล้วก็ครบถ้วนหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะถามกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายซึ่งคนที่เกี่ยวข้องนะคะทุกเรียกว่าคนที่จะถูกพาดพิงรวมถึงคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะหรือไม่มีอิทธิพลใดๆนะคะที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้เบี่ยงเบนไปได้นะคะพร้อมยืนยันค่ะว่าท่านนายกเองก็พูดอย่างนี้ดังมาตลอดนั้นในช่วงถึงเดือนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะท่านผู้ฟังกับทางพบนะเขาบอกว่าพมเขาจะมีการเร่งนะจัดระเบียบสถานเรียกว่ารองรับเด็กทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรฐานการดูแลย้ำสถานสงเคราะห์ทางเลือกสุดท้ายหนุนครอบครัวชุมชนดูแลเด็กนะคะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัทรรัตน์ทองสวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเดินหน้าค่ะยกระดับการคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะคะโดยให้ความสำคัญนะกับการดูแลเด็กและเด็กในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชนเป็นหลักนะคะเพื่อกำหนดให้การเข้าสู่สถานสงเคราะห์หรือว่าสถานรองรับเด็กเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างเหมาะสมมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลตามความจำเป็นค่ะรัฐบาลกำหนดนะแนวทางสำคัญเลยค่ะในการที่จะคุ้มครองเด็กโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพนะคะในการที่จะดูแลเด็กควบคู่กับการยกระดับนะคะมาตรฐานส่งอาสาสงเคราะห์แล้วก็สถานรองรับเด็กทั่วประเทศนะคะสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวจะต้องได้รับการบริการที่เหมาะสมปลอดภัยแล้วก็มีระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่ารัฐบาลได้กำหนดนะให้สถานสงเคราะห์แล้วก็สถานรองรับเด็กทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กแล้วก็นโยบายด้านการเขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัดนะคะพร้อมมอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือว่าดย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งจัดระเบียบนะสถานรองรับเด็กในภาคเอกชนและก็องค์กรสถานองค์กรสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะสถานที่นะยังไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าไม่ได้รับอนุญาตนะคะให้เข้าสู่ระบบการระบบอย่างถูกต้องแล้วก็ไปปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยการนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะกับการป้องกันไม่ให้เด็กต้องเข้าสู่สถานรองรับโดยไม่จำเป็นค่ะด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวนะคะแล้วก็ชุมชนให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยนะรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็ครอบครัวบุญธรรมเนี่ยเพื่อพร้อมทั้งช่วยเหลือแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับทางครอบครัวเดิมเนี่ยสามารถกลับมาดูแลเด็กได้นะเมื่อได้เขาว่าเมื่อมีความพร้อมแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะของทางกระทรวงพม.ปี2568พบเลยว่ามีสถานเรียกว่ารองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลรวมแล้วเนี่ย407แห่งนะคะก็จะแบ่งเป็นภาครัฐเนี่ย108แห่งแล้วก็อีกภาคเอกชนอีก299แห่งนะคะแล้วก็มีเด็กอยู่ในการดูแลรวมก็ 16,701 คนโดยสถานรองรับเด็กภาคเอกชนเนี่ย299แห่งนะเขาจะแบ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาต134แห่งดูแลเด็ก 6,508 คนนะคะแล้วก็มีสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอีก165แห่งดูแลเด็ก 5,772 คนค่ะซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะของสถานรองรับเด็กภาคเอกชนทั้งหมดเลยค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลจึงได้มีการเร่งจัดระเบียบนะสถานรองรับเด็กและยกระดับในเรื่องของมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้สถานรองรับเด็กทุกแห่งเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องและเด็กได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์แล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะพร้อมเดินหน้าสร้างระบบที่ให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นทางค่ะเอาที่ต้นเหตุนะขออภัยโดยสนับสนุนนะคะให้ครอบครัวและชุมชนสามารถที่จะดูแลเด็กได้อย่างเข้มแข็งนะคะซึ่งเด็กควรเติบโตในครอบครัวค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าสู่สถานรองรับเด็กก็ต้องเพราะว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะและเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยแล้วเนี่ยต้องมีการเรียกว่าอะไรวางแผนให้เด็กกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชนนะคะอาจจะมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในเรื่องของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยจะบอกเลยว่าเด็กไทยนะเขาได้มีการเผชิญในภาวะเสี่ยงเนาะต่อโรคซึมเศร้ากว่า 750,000 คนเลยนะในจำนวนเนี้ยบอกว่ามีกลุ่มเสี่ยงรุนแรงถึงเรียกว่าขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือว่าผู้อื่นสูงค่ะถึง 30,000 คนเลยนะที่น่าเป็นห่วงเลยคุณผู้ฟังข้อมูลพบว่าเด็กหญิงน่ะมีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นนะคะทางสพท.ก็ย้ำเลยว่าโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะคะนางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าก.พ.ท.เนี่ยเปิดเผยเลยนะในเรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะมองเพียงมิตินะคะของเรียกว่าองค์ความรู้ได้อีกต่อไปเพราะว่าวิกฤตต่างๆนะคะเขาได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนแหละนะส่งผลกระทบต่อเรียกว่าสุขภาพสมองนะคะสุขภาพกายสุขภาพจิตของเด็กอย่างรุนแรงเลยค่ะซึ่งหากสมองไม่พร้อมนะรับการเรียนรู้ต่อให้มีเขาเรียกว่าหลักสูตรที่ดีเพียงใดก็ไร้ความหมายค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ปัญหาโภชนาการมันเปลี่ยนจากภาวะขาดสารอาหารสู่ภาวะอ้วนที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่ายังพบตัวเลขที่น่าตกใจด้วยนะของเยาวชนอายุ 10-14 ปีที่มันเพิ่มสูงขึ้นถึง60เท่าเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหญิงเนี่ยที่มีสถิติใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นค่ะส่วนวิกฤตสุขภาพจิตนะเชิงโครงสร้างนะเขาบอกพบเลยว่าเรื่องของผลสำรวจระบุชัดเจนเลยว่าวัยรุ่นไทย1ใน5หรือประมาณ 750,000 คนเนี่ยเผชิญค่ะภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าแล้วก็ในจำนวนเนี้ยมีกลุ่มเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นสูงถึง 30,000 คนทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ฟังวิกฤตต่างๆเนี่ยที่เด็กกำลังเผชิญนะคะมันสะท้อนเลยค่ะว่าโรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วค่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้โซนนะแล้วก็เป็นบ้านและบ้านหลังที่สองเนี่ยที่แท้จริงด้วยส่วนครูเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ายาขนานเอกหรือว่าทักษะการเยียวยารอยแผลทางกายนะคะทางใจที่เด็กเขาได้รับมาจากครอบครัวหรือว่าสังคมนะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสมองให้กลับมาพร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารจังกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะไปนำข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างข่าวแรกเป็นข่าวที่รองผู้อำนวยการสำนักกันข่าวนะคะกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรเนี่ยตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่บุรีรัมย์โดยเมื่อวันที่31สิงหาคม2559ที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมเข้าไปค่ะที่ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น4สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับพลตรีกฤตนีรีนเบ้าลีค่ะผู้อำนวยการสำนักการข่าวกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรก็ได้มีโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่กรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค2จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจากนั้นค่ะรองผู้อำนวยการสำนักการข่าวกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรน่ะได้เป็นประธานประชุมติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่นะคะกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค2จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่ห้องประชุมไฟคำชั้น3สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีพันเอกสุทธีใจจังรีดค่ะผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมด้วยนายพิสิทธิ์วงเทียนธนานะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายณฤทธิ์รุ่งศิลาป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแล้วก็รายงานสถานการณ์นะคะซึ่งจากการตรวจติดตามครั้งนี้สืบเนื่องค่ะมาจากเหตุการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็การอพยพประชาชนเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังข้อมูลด้านการข่าวที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะคะรวมทั้งในเรื่องของการติดตามนะคะบริหารจัดการแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดบุรีรัมย์นี่ค่ะตอนนี้นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการนำเสนอร่างคู่มือการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวจากภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อถอดบทเรียนแล้วก็พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้มีประสิทธิภาพนะพร้อมทั้งนำเสนอเนี่ยการจัดทำแผนพิทักษ์พื้นที่สันหลังจังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2569เพื่อใช้เป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติงานนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งหรือว่าเหตุฉุกเฉินนะคะแผนดังกล่าวก็มุ่งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐนะคะตลอดจนการพิทักษ์ทรัพยากรของชาตินะพร้อมกำหนดแนวทางการอพยพการหลบภัยและการบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระบบนะคะสามารถที่จะลดความตื่นตระหนกนะของเรียกว่าประชาชนและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ประสบภัยได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีนะคะมาติดตามกันต่อทางขนส่งบุรีรัมย์ของเราก็ได้มีการลงพื้นที่โรงเรียนมาเรียนอนุสรณ์ค่ะเตือนรถรับส่งนักเรียนเพิ่มความระวังช่วงฤดูฝนนะคะย้ำเลยว่าปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะลดเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะโดยวันที่31สิงหาคม2569นะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนมาเรียนอนุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คำแนะนำเนาะด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนและผู้ปกครองนะคะโดยเน้นย้ำเลยว่าเพิ่มความระวังให้ในเรื่องการใช้รถถนนในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งเรียกว่าสภาพถนนมันเปียกลื่นนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่อาจลดลงนะคะทางด้านของนายณัฐจุพนครค่ะขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการมอบหมายให้นางสาวลลิตาชนะพันธ์นะคะนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่งดำเนินการลงพื้นที่ให้คำแนะนำนะโดยขอให้ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะการใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะแล้วก็เพิ่มความระวังเมื่อขับรถนะคะในช่วงฝนตกหรือว่าพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดีนะคะนอกจากนี้ค่ะได้แนะนำนะให้เขาเรียกว่าเปิดไฟหน้ารถเมื่อทัศนวิสัยไม่ดีนะคะรวมถึงเปิดไฟหน้าและไฟท้ายรถขณะฝนตกแม้เป็นเวลากลางวันนะคะเพื่อให้รถคันอื่นนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนค่ะขณะขับรถควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกตินะคะเนื่องจากถนนที่เปียกลื่นทำให้ต้องใช้คำว่าระยะทางในการที่จะหยุดรถเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็ไม่ตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิดค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกรณีรถยนต์ขัดข้องและจำเป็นต้องจอดบนทางเนี่ยควรแสดงเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้รถถนนนะคะรายอื่นสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอความร่วมมือค่ะผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับเรียกว่าความปลอดภัยนะคะเป็นอันดับแรกนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะเพื่อร่วมกันนะป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุนะคะทางถนนแล้วก็สร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักเรียนอย่างปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะกับทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็ส่งต่อความห่วงใยนะมีการมอบรถเข็นผู้สูงอายุนะคะผู้พิการเพิ่มความคล่องตัวยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเมื่อวันที่31สิงหาคม2559นะทางด้านของเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็เดินหน้านะคะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ก็ส่งต่อความห่วงใยนะคะด้วยการมอบกายอุปกรณ์รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการนะคะหรือว่าวีลแชร์นะคะให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีความจำเป็นด้านการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันในทางด้านของนายอนุชิตเหลืองชัยศรีค่ะนายกรัฐมนตรีนครบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้ทางนายอำนาจเพชรเลิศนะคะรองนายกรัฐมนตรีนครบุรีรัมย์พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์เนี่ยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.นะคะในเขตเทศบาลนครบุรีก็ลงพื้นที่กันนะคะร่วมมอบรถเข็นให้แก่ร่วมประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวนะการดำเนินการครั้งนี้มุ่งหวังค่ะให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถที่จะเคลื่อนไหวและช่วยเหลือตนเองได้สะดวกแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นนะคะตลอดจนสนับสนุน
นะคะการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่จะดำเนินชีวิตรวมถึงการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็ได้มีหรือว่าได้รับการสนับสนุนรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าพมจ.บุรีรัมย์นะคะเพื่อที่จะนำมาส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ที่มีความจำเป็นอย่างทั่วถึงค่ะดังนั้นเนี่ยเทศบาลนครบุรีรัมย์ยืนยันถึงความมุ่งมั่นนะในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะร่วมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและก็ความสุขอย่างยั่งยืนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามค่ะสุดท้ายในช่วงวันนี้ก็แล้วกันนะเริ่มแล้วนะกับบุรีรัมย์พาราเกมคุณผู้ฟังเป็นครั้งที่13นะเขาจะมีนักเรียนคนพิการ35จังหวัดเนี่ยร่วมชิงชัยเลยนะ5ชนิดกีฬาคุณผู้ฟังโดยเมื่อวานนี้นะวันที่31สิงหาคม2559ที่โดมเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะดร.พัฒนพงษ์พงษ์สกุลนะคะคุณผู้ฟังซึ่งท่านก็เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของพิการแห่งชาติครั้งที่23ค่ะบุรีรัมย์พาราเกมนะคะโดยมีนายสุทนวิชัยรัตน์ค่ะรองอธิบดีกรมพลศึกษาก็กล่าวรายงานแล้วก็มีท่านศรีธรรมราชแก้วนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมให้กำลังใจนักกีฬาอย่างคับคั่งเลยค่ะโดยกรมรัฐสภาเนี่ยเขาจะมีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของเป็นการแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องนะคะบอกว่าจัดครั้งแรกน่ะเมื่อปี2518ค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีพัฒนาการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องก่อนหยุดการแข่งขันเมื่อปี2563เนื่องจากสถานการณ์โควิด19แล้วก็กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งค่ะในปี2568ที่จังหวัดขอนแก่นสำหรับปีนี้นะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่แหละได้รับเกียรตินะคะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะบุรีรัมย์พาราเกมครั้งที่23เขาจะมีการแข่งขันรวม5ชนิดกีฬาคุณผู้ฟังมีนักกีฬาจาก35จังหวัด84โรงเรียนนะคะแล้วเรื่องการเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยจำนวน 1,539 คนพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ควบคุมทีม608คนค่ะรวมทั้งสิ้นเลยนะ 2,147 คนนะคะทางด้านของดร.พัฒนพงษ์พงสกุลนะคะท่านเป็นผู้ตรวจการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็บอกเลยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพลศึกษาให้ความสำคัญนะกับการส่งเสริมนะคะการเข้าถึงกิจกรรมกีฬาอย่างเท่าเทียมค่ะโดยเฉพาะเยาวชนและนักเรียนคนพิการนะและการแข่งขันครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพแล้วก็ความสามารถนักกีฬานะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสะท้อนพลังใจนะคะแล้วก็ความอดทนแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมค่ะเป็นการเปิดโอกาสเนาะให้กับนักเรียนคนพิการได้พัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจมีวินัยและความอดทนด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬานะคะพร้อมต่อยอดนะคะสู่การเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยก็ท่านใดที่สนใจอยากไปเป็นกำลังใจให้น้องๆเยาวชนที่ไปแข่งกีฬานะมีนักกีฬามาเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปร่วมเชียร์นะคะน้องๆได้นะก็จะมีสนามตามโรงเรียนต่างๆนะที่เขาเปิดให้ได้ติดตามกันก็จะเห็นมีท่ามาทั้งสระกลางหลังเดิมเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าตารางการแข่งขันน้องๆอยู่ก็สามารถที่จะไปร่วมเชียร์เป็นกำลังใจครับน้องๆนักกีฬาได้กับการแข่งขันบุรีรัมย์พาราเกมครั้งที่23ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยในการบอกกล่าวและแจ้งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็ตั้งแต่ชั่วโมงต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงก็ถือว่าข่าวสารค่อนข้างครบถ้วนเนาะนะพนักงานก็ยังติดตามกันอยู่ต้องขอบพระคุณนะครับท่านใดที่ท่านใดเข้ามานะคะเดี๋ยวกลับไปจบรายการจะคงจะได้ไปเช็คข้อความกันกันละกันเนาะสำหรับวันนี้ค่ะในเรื่องของรายการบอกกล่าวและแจ้งที่นำมาฝากกันวันนี้เลยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับแฟนรายการทุกท่านนะผู้ที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวและแจ้งเนาะทางคลื่นของ FM 101.5 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยกับทางผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีเลยที่รับสัญญาณรายการบอกกล่าวและแจ้งตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนท้ายชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็คงจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะที่ฉันเรวดีหงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐ